0: นักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเพิ่มสินสมเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลแต่ยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่า ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
5: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
4: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด ส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดีอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เลดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา1100 Open เหนือพิชิตพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอาบาว GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันอาบาว 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงานฮอนด้า SRC หมายเลข35จากโครงการฮอนด้า Race to the Dreamขี่รถแข่งฮอนด้า CBR 1000 Triple R ในเลทแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเลทที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
10: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรม พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
18: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
17: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
18: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่และก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
17: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
18: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
17: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
18: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็เราติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลแล้วก็ประสานงานกันด้วยครับ
17: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์มั้ยครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆเงี้ยครับ
18: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่เขาจะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
17: ครับผมครับ นอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับแล้วมีน้ำท่วม
18: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
17: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
18: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
17: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนด์บายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
18: ใช่ครับ
17: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
18: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้ฉะนั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
17: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นนึงคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
18: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
17: ครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
18: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
17: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนด์บายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหมคร
18: ับ ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
17: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
18: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
17: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
18: ก็กทมพยายามจะทำให้ดีที่สุดครับ
17: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
18: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุม World Bank ก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
17: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
18: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม World Bank ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
17: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
18: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะครับ
17: ครับผม
18: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวช่วยแจ้งช่วยดูในเพจกทมนี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
17: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
18: ครับผม
17: ครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
18: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับท่านครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 2. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ 5. สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540
3: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในโลกที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับบัตรเชงนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
22: สุดท้ายนายวิรไทยยังได้เน้นย้ำ5หลักการส่งงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
21: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
4: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
5: ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมถ้าเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
4: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
2: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบสวนหาข่าว2ทิศที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแว้นต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี่ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งนอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งนี้ทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
4: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Unleashed Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง170และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนแทซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
24: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,000 ปกนะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า10เทศกาลนะครับและทางส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีเป็นที่เท่ากับงานหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับผม
23: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
24: ่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็ส่งหนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับผมแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้
23: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อ และพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ห5ถึง7ชั้น LG ส่วนการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้ออย่างฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิระวันช่วยเท้ารายงาน
8: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
9: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค

0: ใครหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
2: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสรรพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสรรพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่13ตุลาคมครับวันนวมินทรมหาราชร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9กันครับพูดคุยประเด็นนี้กับท่านวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันค่ะ
3: คงจะต้องบอกว่าในการที่เรามาพูดคุยถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพระองค์ท่านด้วยเหมือนกันบางที่ท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านบอกไปแล้วว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกเสียงให้ถูกต้องเลยตามที่กำหนดไว้เนี่ยให้อ่านตัวทอรอเป็นครบกล้ำก็คือนวมินทรมหาราชนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมการอ่านที่เป็นการครบกล้ำใหม่เพราะปกติแล้วเนี่ยพอทหารกับรอเรือในภาษาไทยแต่เดิมเนี่ยนำไปใช้อ่านในการควบกล้ำกันยกเป็นคำอินทนูตัวเดียวนะครับแต่ว่าณวันนี้พอทหารกับรอเรือเรามีการอ่านเป็นลักษณะของการอ่านที่เป็นทระไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นทระเป็นควบกล้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนนี้ต้องมีการมาพูดมาคุยกันเพื่อที่จะให้ได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจในพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นนัยยะอย่างหนึ่งก็คือให้บรรดาคนที่อยู่ในชั้นหลังที่อาจจะไม่ได้คุ้นกับภาพที่เราได้เห็นกันอยู่สำหรับคนที่อายุหรือว่าเกิน40 50ขึ้นไปเนี่ยได้ประจักษ์ขึ้นนะครับคือที่ต้องเน้นอายุประมาณนี้เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านครองราช70ปีเนี่ยทรงงานมาอย่างมากมายมหาศาลเพียงแต่ว่าในช่วงปลายของพระชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทรงงานนะครับการทรงงานก็ยังคงทรงงานจนกระทั่งตลอดพระชนชีพไปทีเดียวละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นภาพที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่ลงภาคสนามในภาษาธรรมดาธรรมดากันแล้วกันนะครับก็เลยทำให้คนรุ่นหลังๆหลายๆคนเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะในขณะที่ว่าคนรุ่นที่ค่อยข้างที่จะอายุถูกนิดนึงนะครับ30 40ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีภาพของพระองค์ท่านติดตามมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งการติดตามผ่านสื่อทางโทรทัศน์ในภาพของที่เป็นข่าวพระราชสำนักนะครับดังนั้นคงจะต้องบอกว่าโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราจะมาเรียกภาพเก่าๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพระองค์ท่านอย่างเดียวจะให้เห็นว่าสิ่งซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงมีพระราชปณิธานเอาไว้ในการที่จะสานต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ของดีงามในรัชกาลก่อนมาสู่รัชกาลนี้เป็นภาพอะไรอย่างไรกันนะครับ
2: ค
3: ือคงจะต้องบอกว่าจากการที่พระองค์ท่านเป็นเรียกว่าภาพของเราได้ยินเขาเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับคือถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองสถาบันที่เป็นครอบครัวเล็กสุดก็คือบ้านเราเนี่ยนะครับคนในบ้านเราเนี่ยซึ่งเห็นได้ว่าในบ้านเราก็จะมีคนที่เป็นสมาชิกหลายคนนะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกในบ้านแต่ละคนก็มีบทบาทมีหน้าที่ต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องมีแน่ๆในแต่ละบ้านคือทุกบ้านจะต้องมีเจ้าบ้านนะครับก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่หนักสุดในการรับผิดชอบกิจการทุกอย่างภายในบ้านของเราประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆใ นะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีการเรียกขานกันว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งแน่นอนว่าระบบเรื่องราวพวกนี้เนี่ยในประเทศที่ไม่มีระบบกษัตริย์คงนึกภาพอะไรไม่ออกนักเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านว่างกันละกันเขาแค่เช่าบ้านอยู
2: ่
3: แต่บ้านเราอยู่บ้านการปกครองแบบกษัตริย์นั้นมีเจ้าของบ้านมีเจ้าบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านแน่นอนครับในแง่เป็นภาคธุรกิจการที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นก็ต้องมีการดูแลมีการพัฒนามีการที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้บ้านนั้นเสียหายชำรุดทรุดโทรมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เพื่อทำให้เกิดความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้าขึ้นในบ้านเมื่อใครเราเป็นอย่างนั้นโดยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นการที่พระองค์ท่านขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดประชนชีพของพระองค์ท่านรวมทั้งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านครองราชนั้นท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่เป็นต้องบอกว่าวิเศษสุดเลยทีเดียวจนกระทั่งบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยไปปรับใช้ในหลายๆประเทศด้วยกันอ
1: ัน
3: นี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเราถามบอกว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทำอะไรบ้างนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามากมายมหาศาลจริงๆถึงได้บอกว่า70ปีที่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงหยุดหย่อนในการที่ทรงงานเลยนะครับแล้วการทรงงานนั้นก็ไม่ใช่เป็นการทรงงานในส่วนที่ให้พระองค์ท่านมีความสุขนะท่านให้คนที่อยู่ในบ้านของท่านก็คือบรรดาประชาชนคนไทยเนี่ยมีความสุขโดยที่ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรเลยนะครับคือทุกคนถือว่าเป็นคนที่ท่านต้องดูแลเป็นลูกที่ท่านต้องดูแลเลยดังนั้นในภาคของการที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือว่าสิ่งที่พระองค์ใส่พระทัยเป็นอย่างสูงก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งแน่นอนในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีคงจะหนีอะไรไม่พ้นไปจากสิ่งซึ่งทำให้เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานเรียกว่าปัจจัยสี่มีความถึงพร้อมเข้าถึงง่ายไม่ขาดแคลนมีคุณภาพแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าในช่วงกิจกรรมที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะเอาเรื่องของธรรมชาติเป็นที่ตั้งให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งซึ่งเป็นรากในการที่จะหล่อเลี้ยงในการที่จะแปรรูปในการที่จะพัฒนาในการที่จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวเรื่องกันคือถ้าธรรมชาติไม่ดีไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยส่วนที่เป็นปลายแล้วก็สืบเนื่องต่อมาเนี่ยจะไม่สามารถทำได้ไม่มีน้ำหลายสิ่งหลายอย่างทำอะไรต่อไปได้เลย
1: ครับ
3: ไม่มีดินที่สมบูรณ์หลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถจะเลยงอกงามได้เลยนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเห็นชัดๆเลยเนี่ยกรณียกิจของพระองค์ท่านโดดโดดเด่นๆก็คือบรรดาทรัพยากรที่จำเป็นที่จะต้องสงวนรักษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่ทรัพยากรด้านน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านใส่พระทัยเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นนั้นทุกวันนี้ก็บอกว่าเป็นจริงแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปใครจะเคยคิดกันบ้างว่าวันนี้เราจะต้องมามีการแย่งทรัพยากรน้ำใช้ระหว่างกันและกันไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานหากินทางด้านเกษตรกรรมอย่างเดียวมันเป็นภาวะของโลกเลยทีเดียวล่
2: ะ
3: ที่วันนี้น้ำเป็นปัญหาขึ้นมานะครับดังนั้นในแง่ของการทำการบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำนั้นถ้าไปดูพระราชกรณียกิจดูท่านสิทธิเรียกว่าโครงการตามพระราชดำริขององค์ท่านนั้นนะมีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ที่ไม่มีน้ำมีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในเขตที่น้ำมากหรือในเวลาที่น้ำมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมได้รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียคือมีอยู่แต่น้ำใช้ไม่ได้ไม่เห็นว่าทรงแก้ไขทั้งระบบเลย นะครับแล้วก็โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันก็มีทั้งโครงการขนาดใหญ่ในการที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งแก้ปัญหาทางน้ำท่วมได้นะเราจะได้ยินชื่อเขื่อนใหญ่ๆเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่จังหวัดลพบุรีนะครับจนถึงโครงการขนาดกลางๆหรือว่าขนาดเล็กๆในการที่จะดูแลน้ำที่เป็นพวกฝายพวกอ่างเก็บน้ำนะในที่โครงนั้นได้ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศรวมทั้งสภาพของแหล่งน้ำตามความเหมาะสมว่าพื้นที่นั้นควรกระทำแค่ไหนอย่างไรแล้วเห็นได้ว่าการที่พระองค์ทรงทำการปฏิบัติโครงการเกี่ยวกับน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นการที่ส่งออกแบบโครงการโดยการที่ฟังรายงานจากฝ่ายปฏิบัติราชการอย่างเดียวพระองค์ไปดูพื้นที่ด้วยพระองค์เองเลยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาพที่เราเห็นท่านที่ยังทรงลงพื้นที่อยู่เนี่ยสิ่งที่ไม่เคยอยู่ห่างพระวรกายกับพระองค์ท่านเลยคือกล้องถ่ายรูป
1: ครับ
3: วิทยุมือถือแล้วก็แผนที่ใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าท่านจะทรงรู้ในทุกพื้นที่เลยว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรแม้กระทั่งการออกแบบหรือว่าการเสนอที่เป็นของราชการนำเสนอมาเพราะฉะนั้นต้องทรงปรับปรุงแก้ไขหรือว่าจะทำได้ทำไม่ได้หรือควรปรับอย่างไรเพื่อที่จะให้เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นจริงๆและไม่มีปัญหากับพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าประชาชนที่ได้รับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบจากโครงการนั้นมีผลในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็ถือว่าทุกอย่างนั้นทรงเอาเรื่องความสุขแล้วไม่ให้ความทุกข์นั้นมากขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญที่พระองค์ท่านในการที่จะทรงพิจารณาพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้นะครับตั้งแต่เห็นว่ามีการทรงวิจัยมีการริเริ่มโครงการฝนหลวงนะอันนี้ก็เพื่อช่วยที่จะบรรเทาแล้งระดับพื้นที่นอกเขตชลประทานด้วยนะครับแล้วก็ในเขตของเมืองสำคัญอย่างกับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ำท่วมปัญหาเน่าเสียนี่บ้านทางฝั่งเมืองในเมืองเกิดปัญหาใหญ่นะครับก็การมีพระราชดำริในการที่เรียกกันว่าโครงการแก้มลิงนะวันนี้หลายๆคนอาจจะงงๆแต่ว่าคนที่นี่อยู่ในยุคสมัยของพระองค์ท่านจะคุ้นคำนี้เป็นอย่างดีในการที่จะควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็บรรดาลังคลองต่างๆก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล
1: ครับ
3: แล้วก็ถือเป็นการเรียกว่าใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นการเป็นเครื่องกลในการเติมอากาศนะซึ่งบางคนก็อาจจะเห็นแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะซึ่งถ้าเราอยู่ในช่วงพระองค์ท่านทำการงานเหล่านี้อยู่เราจะคุ้นคำว่ากังหันชัยพัฒนาซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการที่เพิ่มออกซิเจนนะเรียกว่าเป็นกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากพระองค์ท่านที่ได้รับสิทธิบัตรด้วยนะครับคราวนี้ในภาคของดินก็ไม่ได้ส่งละเลยนะถือได้ว่าน้ำได้ก็ทรงทำงานที่เป็นพระราชกิจครอบคลุมทุกด้านนะครับในภาคของดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งน้อยไปจากนั้นจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงแล้วการปลูกส่วนมากเขาต้องใช้ดินเป็นสำคัญดังนั้นดินที่ดีก็มีผลในการเพิ่มผลิตผลหรือว่าจะปลูกพืชได้ไม่ได้ถ้าเรานึกถึงสภาพของดินดินที่แย่สำหรับคนบางคนก็คือละเลยเป็นแล้วก็ปล่อยเป็นที่ว่างเปล่าแต่พระองค์ท่านไม่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการที่ชื่อว่าแกล้งดินนะครับซึ่งคนปัจจุบันนี้อาจจะงงๆว่าแกล้งดินคืออะไรนะครับพระองค์ท่านบอกว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้เยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสท่านไล่กันก็คงจะต้องบอกว่าตกประมาณจะ40ปีแล้วเพราะว่าตั้งแต่ปี2524คงจำกันได้นะครับคือในการที่เสด็จพระราชดำเนินดูสภาพภูมิประเทศแล้วก็เยี่ยมเยือนประชาชนในที่นราธิวาสเนี่ยฉันพบว่าดินในพื้นที่พลุนะพลุนี่คือดินที่อยู่ในมีน้ำขังอยู่เป็นช่วงๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าดินพื้นที่พลุที่มีการชักน้ำออก นะมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวนะครับทำให้เพาะปลูกไม่ได้เลยก็เลยมีพระราชดำริให้ส่วนราชการเนี่ยพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พลุที่มีน้ำแช่ขังตลอดปีว่าทำยังไงที่จะให้เกิดประโยชน์ในการเกษตรได้มากที่สุดแล้วก็สำนึกถึงผลการที่มันจะกระทบต่อระบบนิเวศด้วย
1: ครับ
3: คือการแปลสภาพจากดินเปรี้ยวจัดให้เป็นดินที่ทำงานได้เนี่ยต้องบอกว่ามีการศึกษาที่พงศ์เห็นว่าเคที่มันดินเปรี้ยวอย่างนี้เนี่ยเพราะมีอินทรีย์วัตถุคือบรรดาพวกซากพืชเน่าเปื่อยเนี่ยมันทับถมอยู่ตรงบริเวณประมาณเมตรสองเมตรเลยนะครับทำให้ตรงนั้นเป็นดินเลนนะแล้วก็เป็นดินเลนที่มีสารประกอบกรรมฐานค่อนข้างจะมากทีเดียวดังนั้นพอดินแลนไอ้เจ้าสารที่อยู่ในนั้นที่ว่าไพไรเนี่ยมันก็ทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็ปลดปล่อยพวกบรรดาพวกกรดกรรมฐานออกมาทำให้ดินเนี่ยแปลสภาพเป็นดินกรดจัดหรือว่าเปรี้ยวจัดซึ่งด้วยจุดนี้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการแกล้งหลีเนี่ยเกิดขึ้นที่ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมืองมาจากพระยังดิษฐ์ก็ได้มีการดำเนินการสนองพระยังดิษฐ์ในการที่ว่าเรียกแกล้งดินเพื่อที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินโดยการที่เริ่มจากการเมื่อมันเปรี้ยวใช่ไหมก็แกล้งให้มันเปรี้ยวที่สุดเลยคือให้มันดินแห้งแล้วก็กลับเปียกสลับกันไปแห้งเปียกแห้งเปียกทำไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเล่นปฏิกิริยาทางเคมีของดินซึ่งตรงนี้จะไปกระตุ้นให้สารในเซลล์ไพไรต์เนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วก็ปลดปล่อยกรดกรรมฐานออกมาให้หมดเลยทำให้ดินเป็นกรดจัดพอถึงขั้นที่ว่าแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดแล้วเนี่ยนะครับเป็นจุดที่พืชไม่สามารถจะเริ่มงอกงามได้จากนั้นก็ตรงนี้มหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวเนี่ยให้สามารถปลูกพืชได
1: ้
3: ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวก็เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยนะครับสงสัยพระเจ้าไทยในการที่ทั้งสังเกตทดลองปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลนะครับซึ่งคุณก็ต้องบอกว่านี่คือพื้นฐานหลักๆที่เราเห็นว่ากับน้ำกับดินนะซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่ทำให้บ้านเมืองอยู่ดีกินดีและคนมีอาชีพกินเนี่ยท่านไม่ส่งละเลยบรรดาธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็คงเรียกว่ามีทฤษฎีสำคัญมากๆที่เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
3: ซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยหลายๆคนมองว่าโอ้ยเป็นพอเพียงได้ยังไงในเมื่อสังคมโลกส่วนใหญ่เขาต้องการจะกอบโกยให้มากรวยให้เร็วนะครับซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วคำว่าพอเพียงในพระองค์ท่านเนี่ยแม้กระทั่งส่งอธิบายเองแล้วก็ยังเข้าใจผิดกันเยอะแยะทำนองว่าพอเพียงคือไม่รวยนะครับพอเพียงคือไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคำว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากัน
2: ค่ะ
3: งั้นคนที่พอเพียงในลักษณะของคนที่มีฐานะมีคุณนำทรัพย์มากก็มีพอเพียงระดับหนึ่งเพียงแล้วคำพอเพียงของท่านคืออย่าทำอะไรเกินกำลังนะฮะนะครับจะทำอะไรเกินกำลังเพราะว่าในส่วนในจุดที่ทรงมองสำคัญก็คือว่าการที่เราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรเนี่ยจะดีที่สุดคือการที่อยู่กับตัวเองโดยที่พยายามพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดดังนั้นก็เลยเกิดเรียกว่าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการที่ไม่ต้องไปทำอะไรแบบที่ฝรั่งเขานิยมและแห่กันในการทำว่าจะต้องปลูกของอย่างเดียวจะต้องทำนู่นพอมันมีการทุกอย่างที่ผสมประสานกันมาในบรรดาโรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพืชก็บรรเทาเบาบางเนื่องจากว่าพอไม่ได้มีการปลูกพืชแบบอย่างเดียวเนี่ยบรรดาสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชหรือว่าบรรดาโรคที่เกิดขึ้นกับพืชก็เรียกกันว่าเบาลงมาได้เยอะนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะรวมทั้งความเป็นอยู่จะมีความคิดของพระองค์ที่มักจะใช้คำว่าตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ในแง่ของด้านอื่นๆนะครับด้านการสาธารณสุขนะพอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินสมบูรณ์แล้วสุขภาพก็จำเป็นงั้นจะเห็นได้ว่าในการที่ส่งออกไปอยู่ในแดนต่างๆในเขตพระราชดำริของพระองค์บ้างรวมทั้งทุกที่ในแผ่นดินไทยบ้าง ขณะทรงงานเนี่ยก็จะมีการที่เรียกว่าคณะแพทย์ติดตามเห็นไหมครับ
1: ครับ
3: ซึ่งคณะแพทย์ติดตามไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยเยียวยารักษาผู้ป่วยที่ทรงได้พบได้เห็นได้ทันทีนอกจากนั้นก็ยังมีการที่เรื่องโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเยอะแยะมากมายเราอาจจะได้ยินโครงการเผยแพร่พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการพิเศษตามพระราชประสงค์หรือธนกรรมเคลื่อนที่โครงการศัลยแพทย์เยอะแยะเลยนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะของการที่รักษาสุขภาพให้ความสมบูรณ์แล้วก็ส่งสายประทานในการที่จะให้คนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับโดยการที่ไม่ได้มุ่งมองในการที่ต้องไปหาหมอเป็นที่สำคัญคือถ้าสุขภาพดีแล้วทำอะไรได้เยอะแยะ
2: ค
3: ือถ้าหาสุขภาพไม่ดีให้มีเงินเป็นร้อยเป็นล้านทำอะไรก็ไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าสุขภาพดีแล้วการเจ็บปวดต้องลดลงภาระในการที่ต้องดูแลก็เบาบางการใช้จ่ายก็ลดลงไปด้วยปริยายนะครับนอกจากนั้นทางภาคการศึกษาก็ไม่ได้ส่งละเลยแต่เห็นได้ว่าในแง่การศึกษานั้นก็ได้มีการพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งบรรดากองทุนไม่ว่าจะเป็นมูลที่อนันตมหิดลซึ่งเป็นมูลศึกษาในการทำวิชาคะแนนต่างๆเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ต่อนะครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์อีกหลายแห่งด้วยกันที่เราคุ้นๆก็คือโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับรวมทั้งโรงเรียนอื่นมากในมหาศาลแล้วการตั้งโรงเรียนก็บอกแล้วว่าไม่ใช่แค่มีโรงเรียนสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีทุนก็ส่งตั้งทุนการศึกษาพระราชทานให้ด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีมากมายมหาศาลในแง่ของสังคมก็คงจะต้องบอกว่าสิ่งเราเรื่องนี้เป็นเรื่องเราเห็นบ่อยมากแล้วก็เห็นต่อเนื่องดังนั้นเราก็คงจะยินคำว่าสงเคราะห์เกิดขึ้นเยอะเลยในส่วนที่อยู่ในโครงการในการดูแลสังคมของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในแง่ของการที่การสร้างสัมพันธภาพต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้ละเลยเหมือนกันจะเห็นได้ว่าตลอดระยะที่พระองค์ท่านทรงงานมีโอกาสมีความจำเป็นท่านก็จะเรียกว่าไปเยี่ยมเยือนไปดูความเจริญก้าวหน้าของคนต่างถิ่นต่างที่นะนั่นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้ทรงประพาสต่างประเทศหรือว่าพระราชดำเนินต่างประเทศนั้นซึ่งมีตั้งแต่ในพื้นบ้านใกล้ๆลาวตั้งแต่เอเชียนะครับไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยนะครับครับเรียกว่าพอเริ่มการที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่งจะเรื่องว่าปี2502
1: คร
3: ับ นะครับโดยการที่ประเทศเวียดนามอินโดนีเซียพม่านะอันนี้ก็คงจะเป็นภาคต้นๆนะครับในการที่เสด็จพระราชดำเนินแล้วก็ในส่วนของการเสด็จนั้นมาเรียกว่าห่างหายกันไปก็คือหลังจากพุทธศักราช2510แล้วเนี่ยนะครับก็เสด็จจีราเสด็จสหรัฐอเมริกาเสด็จที่แคนาดาจากนั้นพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอื่นๆการที่ต้องออกจากประเทศไทยไปอีกเลยเพราะว่าทรงเห็นว่าพระราชภารกิจภายในประเทศนั้นมีมากขึ้นเยอะเลยแล้วยังไงก็ตามนะครับหากว่าประมุขหรือว่ารัฐบาลของประเทศใดกล่าวบังคมทูลเชิญท่านเสด็จไปเยี่ยมเยือนพระองค์ท่านก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสบ้างพระราชธิดาบ้างเสด็จพระนรินทร์พระองค์เพื่อเจริญพระราชไมตรีนะครับซึ่งหลังสุดท้ายที่เราเห็นอยู่ก็คือประมาณปีพุทธศักราช2537ที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินเยือนประเทศลาว
1: คร
3: ับ พร้อมด้วยเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของพระองค์ท่านนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเยือนต่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่างเว้นมาเกินกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในแง่กิจวัตรวัฒนธรรมพระองค์ท่านไม่ได้ละเลยนะมีการฟื้นฟูการแสดงมีการที่จะทำหนังสือเกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยมีการตั้งโรงละครหลวงขึ้นมามีการออกแบบอาคารที่เป็นการผสมผสานบ้างการประยุกต์บ้างนะครับและการกีฬาก็เห็นว่าพระองค์ท่านขนาดว่าเป็นนักกีฬาแข่งขันในประเทศไทยเลยนะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านนั้นมีมากมายมหาศาลซึ่งต้องบอกว่าระยะเวลาที่เราคุยกันอย่างนี้เนี่ยคงจะไม่พอในการที่จะบรรยายทั้งหมดนะครับดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าหลังจากที่พระองค์ท่านได้สวรรคตตายตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2555ประชาชนรวมทั้งภาคราชการก็เลยมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยการที่ประกาศให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยซึ่งในวันนั้นนะครับเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านยังไม่ได้มีชื่อเป็นงานเป็นการนะครับจนกระทั่งปีนี้นะครับนะถือว่าเป็นปีที่7ดีกว่าสัตตมวัฏสัตตมสัตตมะก็คือ7วัฏสะก็คือปีนะครับก็เลยมีการขอพระกรุณาพระทานนามของวันนี้นะครับที่เคยเรียกว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเป็นชื่อที่กระชับสั้นซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เรียกวันนี้ว่าวันณวมินทรมหาราชครับในส่วนของในหลวงรัชกาลที่10นั่นนะครับบรรดาพระราชกรณียกิจขององค์ท่านนั้นไม่ได้มีอะไรที่ตัดทอนในส่วนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานเอาไว้เลยนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างคือไม่ได้นับหนึ่งในราชการของพระองค์ท่านนะครับเราจะเห็นได้ว่าด้านการเกษตรกรรมนะครับในหลวงรัชกาลที่10เมื่อตอนที่ยังเป็นสยามกุฎราชกุมารนะครับก็ได้มีการเสด็จพระดำเนินไปทำการเกี่ยวเนื่องเราจะได้เห็นเรื่องของการที่ทำปุ๋ยหมักจากเผ่าตกชวาวัชพืชนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิตที่แหลมสะแกที่เดิมบางนางบวชสุพรรณนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในการแทนพระองค์ในภาคของการเกษตรเช่นในพระราชพิธีพืชมงคลเนี่ยชัดเจนมากนะครับด้านการต่างประเทศนั้นผมไม่ต้องพูดถึงเราเห็นได้เลยว่าพระองค์ท่านนั้นได้เยือนวิประเทศทั่วทุกทวีปนะเพื่อที่จะเจริญพระราชไมตรีในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแง่ด้านการศาสนาก็คงจะเจริญรอยตามบุญพระกษัตริย์ของพระองค์ท่านนะถือว่าเป็นที่ซาบซึ้งใจในการที่จะทำงานทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแง่ของการที่แต่งตั้งบรรดาพระที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงธรรมอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านการทหารการจัดการน้ำยังคงทำต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปี64ที่เราได้ข่าวกันไปเนี่ยนะครับกับการที่ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนจากการวิกฤตภัยแล้งท่านลงมือทำงานให้ทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็การสังคมสงเคราะห์พระองค์ท่านนั้นก็คงจะต้องบอกว่าจะทำอย่างต่อเนื่องงั้นเราจึงไม่น่าแปลกใจว่าพอเวลามีเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านเดือดร้อนพระองค์ท่านจะยื่นมือมาช่วยทันทีในแง่ของการที่ว่าสงเคราะห์บุคคลที่ได้รับเหตุต่างๆในบ้านเมืองเราอย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอรวมทั้งดูแลพวกบรรดาผู้ที่ได้โอกาสหรือขาดโอกาสอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสาธารณสุขเนี่ยเห็นชัดเจนมากนะครับพอช่วงโควิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้พระองค์ท่านนี่ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่ดูแลประชาชนคนไทยมากมายมหาศาลจริงๆครับ
1: ครับครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนบุญจักผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาดูเรื่องการประชุมระดับโลกกันบ้างครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จัดขึ้นนะฮะ 12-18 ตุลาคมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็จะยาวไปถึงวันอาทิตย์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของไทยในรอบ35ปีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็เกือบ 20,000 คนนะฮะจาก191ประเทศทั่วโลกนะถามว่าแล้วเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างไรเรื่องแรกฮะเรื่องเงินสะพัดเนี่ยแน่นอนฮะไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านแน่นอนฮะโดยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทระบุว่าการเปลี่ยนโฉมภาพการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ก็คาดว่าครับจะมีเงินสะพัดกว่าหมื่นล้านบาทจากการเดินทางเข้าร่วมงานจาก ประเทศทั่วโลก191ประเทศก็กว่าเกือบ 20,000 คนนั่นแหละครับซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลาง CEO บริษัทการเงินระดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งเป็นประโยชน์ระยะสั้นที่ได้รับทันทีฮะเป็นการกระตุ้นภาคบริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและการท่องเที่ยวในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์เต็มๆแล้วก็เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็จะมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยเมนูสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เช่นข้าวเหนียวมะม่วงและผ้าทอพื้นบ้าน37ลายมาต้อนรับผู้แทนชาวต่างชาตินะครับส่วนประโยชน์ระยะกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่า New S-Curve นะฮะเวทีนี้ก็จะเป็นการแสดงจุดยืนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงตัวแสดงตนเป็นประเทศที่เป็นกลางและพร้อมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับทุกขั้วอำนาจรวมถึงจะได้ดึงดูดการลงทุนทางเทคโนโลยีซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนไทยได้เสนอนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรม AI EV และ Data Centerเข้ามาตั้งฐานในไทยเพิ่มมากขึ้นฮะประโยชน์ระยะยาวมีอะไรบ้างก็มียุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint บนเวทีการเงินโลกฮะก็จะมีการผลักดันวาระ Safe and Inclusive Digital Finance โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะได้ใช้เวทีนี้ในการผลักดันและแสดงความสำเร็จของระบบการเงินดิจิทัลไทยนะครับเช่นระบบพร้อมเพย์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงการเงินแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นด้วยรวมถึงเรื่องของการเงินสีเขียวที่ร่วมออกแบบนโยบายการเงินระดับโลกเพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะช่วยให้ไทยเข้าถึงแหล่งทุนสีเขียวในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้คือประโยชน์นะฮะของการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ IMF World Bank ครับที่จะทำให้มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านแล้วก็หนุนธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวเปิดทางให้ทุนโลกสนใจปักหมุดลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่สองด้านครับ
2: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่า OECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
4: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้าการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตอาจจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูลอาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำให้คุณภาพชีวิตตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
1: คุ
4: ณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศเราเองก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับ โดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนอันนี้เป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการกระตุ้นเตือนมีการช่วยการแก้ไขปัญหาของการทุจริตตรงนี้เองแหละที่สำนักงานปปท.เราได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่เราปิดท้องหลังพระนะครับสำนักงานปปท.เองเราไม่ถนัดที่จะออกไปบอกว่าเราทำอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าจริงๆประเทศเราเองก็มีเจ้าภาพหลักไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็กระตือล้นมากแล้วก็พยายามทำทุกวิธีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกพ.ท่านเลขาธิการกพ.ร.ท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศหลายเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้อะครับ
2: ค่ะ
1: ครับแล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
4: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยมาเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD แล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซ
2: ึ่
4: งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าเราเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้น
2: ค่ะ
4: ทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับนึงแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มีอะไรนะจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน
2: ะ
4: ครับเมื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ
4: โอ้เส้นทางเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่อีกระยะหนึ่งนะครับการคิดก่อนที่เราจะได้ครับ การยอมรับก็เป็นประเทศสมาชิก
2: ถ
4: าวรของ OECD แต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามหนังสือฉบับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า initial memorandum ก็คือการสำรวจแล้วก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นแล้วเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเซ็นหนังสือไปแล้วว่าเราเหมือนกับเราสมัครแล้วครับเรายื่นใบสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปโอชีเองเขาก็จะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถึงเรื่องที่เราส่งจดหมายไปเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนช่วงนี้เองนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทาง OECD เขาจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วในบางส่วนนะครับเข้ามาทำช่วงที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่เรียกว่าการประเมินทางเทคนิคขออนุญาตขอประทานโทษขอใช้ศัพท์เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่า technical review เนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันดูกับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะซึ่งปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันนี้เขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่าไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องดีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงนี้เนี่ยศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าการหารือเชิงเทคนิคนะครับหรือว่า fact finding mission ซึ่ง OECD เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการพอหลังจากเขาดำเนินการเสร็จไปก็อย่างที่ผมเรียนคือเราก็จะต้องรอผลจากเขามาบอกว่าเอานะวันนี้คุณปรับปรุงซะตรงนี้ที่มันควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ควรจะต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งเรายังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างที่เรียนคือวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ในระยะช่วงไหนเนี่ยนะครับก็คือเราอยู่ในช่วงของการที่จะทำการประเมินทางเทคนิคหรือที่เรียกว่า technical review ซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทบทแรกเหมือนเวลาเราทำเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับเอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆเด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกหนูก็ต้องทำนะก็เหมือนกับการเขียนรายงานแหละ
2: ค
4: ุณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทำอะไรนะแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นแ
2: ค่
4: จะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ในช่วงที่ของการทำรายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะอย่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจ
2: ความคืบหน้าต่าง
4: ๆใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทำแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทำมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกว่าอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทำอย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละจะการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้นะครับที่เราอยู่ในช่วงของการขั้นตอนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18-19เนี่ยOECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปปท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
1: ์
4: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18-19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็อันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเราติดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่า เราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงตำแหน่งความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนำมาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ครับ
1: ค่ะคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว่ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วฮะท่านฮะ18 19
4: ไม่ได้อย่างนี้ครับก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีจำสนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปท.ยังต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
1: ่
4: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคน
1: คร
4: ับ แล้วอย่างวันที่13 14 15 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพล.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหมือนการไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะเป็นการไปทำงานร่วมกันกับเขาระดับหนึ่งแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานคอพลอก็ทำไปสำนักงานคอพลอก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเราสามท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพ.เลขาคอพลอเลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราทำแล้วทำเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเราทุ่มเทนะครับ แล้วเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีความจริงใจแล้วเรามีความจริงจังแล้วสุดท้ายเลยความต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคณะทำงานทั้ง25คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเราทำงานกันอย่างด้วยความต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งอะไรเลยเราโอ้แทบจะหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่าอย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเขามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ข้าราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้อย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับคือถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูดคือถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตที่ใช้ดุลพินิจก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาการสัมผัสกับประชาชนให้ลดน้อยลงมาใช้การใช้ดุลพินิจที่ ไม่ต้องมีเลยก็ได
1: ้
4: ท
1: ุ
4: กอย่างเข้าไปเข้าสู่ระบบหมดเช่นพรบ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ย
1: คร
4: ับ ก็บอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่1แล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่2
2: ค
4: ่ะซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่1แล้วยังมีเอ๊ะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูซิมันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชาญใช้ดุลพินิจออกไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับขับเคลื่อนกันไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับ
2: แล้วก็เสร็จเรียบร้อย
4: ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
2: ครับ
1: ท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมครับ
4: ไม่เลยผมต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท
1: ุ
4: กหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติได้มองโดยภาพรวมของประเทศเราว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ 18-19 เองผมก็จะอยู่ที่สำนักงานปปท.นี่แหละก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์มาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจนะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมชักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานรมส.ก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดำเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก
1: ครับ
4: OECD ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
1: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สำนักงานปปท.ที่ซอฟต์แวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
4: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับจากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับ
1: ครับ
4: ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานปปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD
2: ค่ะ
4: ถ้าเขามาและหน่วยงานเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังและก็จริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้องมีความต่อ

0: แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ประสานชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมต่อไปแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะซิ่งไปได้เลย
0: คืออะไรเนี่ยนะครับใช
2: ่
0: ครับสถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับขอบคุณท่านภูมิพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมและฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปท.ฮะในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดิลกพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทั่วประเทศร่มน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
4: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
3: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
5: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่ทั่วประเทศพร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพระสงฆ์นิกรชาวอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีณหอประชุมพญานครินทร์สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญก่อนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยที่บริเวณสนามหน้าและกลางจังหวัดอำนาจเจริญพงศ์ชลิศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
5: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่2ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงพอบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยการจราจรและภูมิทัศน์เมืองอย่างรัดกุม
7: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33กำชับกำลังพลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนห่วงวิกฤต
8: นาวาโทนราศักดิ์ปายคายโคม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เปิดเผยว่าเนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33จึงได้เตรียมความพร้อมกำลังพลในสังกัดโดยมีการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งในด้านการอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-220หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
15: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 9

0: การโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจรเอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยออกอากาศรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในปีงบประมาณใหม่นี้นะครับผมเราออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วนะครับผมเวลาเดิมเลยนะครับคือ 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับซึ่งเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยถูกต้องมาฝากทุกท่านกันนะครับซึ่งก็ในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ต้องพูดยังไงดีครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้เอาไว้นะครับผมในเรื่องของการขับรถในช่วงน้ำท่วมขังให้ระวังโคลนกับการขับรถลุยน้ำที่ท่วมเลยล้อรถนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการขับที่ต้องบอกยังไงดีที่ถูกต้องที่ทำให้เกิดความเสียหายกับรถของเราเนี่ยน้อยที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องประมาณนี้กันนะครับแล้วก็เบรกต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในการเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในเบรกแรกมาดูวิธีการขับรถลุยน้ำที่ถูกวิธีกันครับพักกันสักครู่ครับ
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: อันตรายบนท้องถนนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางเตรียมพร้อมร่างกายตรวจเช็คเส้นทางตรวจสอบสภาพพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับไม่โทช่วยลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

เอาละครับผมเข้าสู่เบรกแรกกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมเอาละครับมาพูดกันถึงเรื่องในการที่เราจะขับรถลุยน้ำกันนะครับว่าเราควรจะขับยังไงให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดกับรถของเรานะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันแบ่งได้หลายประเภทนะครับในการขับรถลุยน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังที่เป็นโคลนการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยล้อรถนะครับแล้วก็การปฏิบัติหลังน้ำท่วมรถนะครับผมว่าต้องทำยังไงนะครับมาพูดถึงเรื่องของการขับรถในช่วงน้ำท่วมขังระวังโคลนกันดีกว่านะครับผมก็ให้นึกถึงว่าเป็นบริเวณที่น้ำลดลงแล้วแต่มีโคลนมีน้ำขังอยู่ต้องขับยังไงนะครับการขับรถในช่วงน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่เนี่ยบางครั้งต้องผ่านเส้นทางที่เป็นดินเปียกนะครับผมหรือไม่ก็โคลนผู้ขับขี่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยต้องเลือกวิ่งในเส้นทางที่ตื้นที่สุดย้ำนะครับผมว่าให้เลือกบริเวณที่ตื้นที่สุดนะครับหรือให้สังเกตนะครับผมทางเดิมที่มีรอยรถวิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรถึงต้องสังเกตรอยรถวิ่งเพราะว่าถ้ามีรอยล้อรถแสดงว่าบริเวณนั้นขับผ่านได้รวมไปถึงถ้าเขาเรียกไงดีครับสังเกตความลึกได้นึกออกไหมครับบางครั้งเนี่ยการมองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่ออกว่าลึกแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามีรอยล้อรถเนี่ยเราจะสามารถสังเกตความลึกของโคลนได้เพราะว่ารถของเราเนี่ยล้อแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันแต่ละคันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถกะระยะกะความลึกจากรอยล้อได้นั่นเองนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือต้องรักษาความเร็วอย่างสม่ำเสมอหากเหยียบคันเร่งไม่ไปนะครับหรือว่ารู้สึกว่าล้อหนืดๆให้เราค่อยๆขยับพวงมาลัยอย่างช้าๆไปในทิศทางอื่นนะครับเพื่อให้ล้อของเราเนี่ยเกาะพื้นดินใหม่แต่ถ้าหมุนล้อเร็วเกินไปจะทำให้ล้อจมดินมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเน้นนะครับว่าต้องหมุนช้าๆนะครับผมที่สำคัญนะครับห้ามขับรถลงไปในบ่อโคลนอย่างแรงเด็ดขาดเพราะว่าโคลนนะครับจะเข้าไปอุดตันเครื่องยนต์ของเรารังผึ้งแล้วก็หม้อน้ำทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถระบายความร้อนได้ครับหลังจากขับผ่านถนนที่เป็นโคลนไปแล้วนะครับให้รีบทำความสะอาดล้อทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้จนล้อแข็งกระด้างครับเพราะนอกจากจะทำความสะอาดยากขึ้นแล้วดินโคลนที่แห้งอาจจะกระเด็นเข้าไปในเครื่องยนต์ของเราจนทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงได้ครับก็นี่เป็นการขับรถนะครับผมในช่วงที่บริเวณที่มีเป็นโคลนเป็นน้ำขังนะครับผมถัดมาคือการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยท้องรถล้อรถนะครับการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยท้องรถนะครับแม้ว่าเราเนี่ยจะขับช้าแค่ไหนน้ำก็อาจจะทะลักท่วมห้องเกียร์ได้รวมไปถึงเฟืองท้ายด้วยครับเข้าไปผสมกับน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายทำให้เสื่อมสภาพนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยฟันเฟืองก็จะทำงานเครียดดีครับได้ไม่โอเคเลยก็คือไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะทำให้เฟืองภายในของเรานะครับสึกหรอแบบรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยที่ท่วมสูงถึงใต้ท้องรถจะแทรกซึมเข้าไปบริเวณจุกยางจากพื้นพรมรถของเรานะครับหากเจ้าของรถไม่รีบถอดออกไปพึ่งแดดนะครับรถบางรุ่นนะครับเน้นย้ำนะครับว่าบางรุ่นจะมีส่วนควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ECU ที่อยู่ใต้เก้าอี้ซึ่งชิ้นส่วนนี้นะครับมีราคาสูงมากหากความชื้นเล็ดลอดเข้าไปนะครับจะทำให้ชำรุดได้ภายในเวลาไม่กี่วันเลยนะครับเพราะฉันต้องระมัดระวังกันให้มากนะครับผมส่วนในด้านความเสียหายนะครับผมด้านหน้ารถนั้นใบพัดของพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังของหม้อน้ำนะครับจะดูดน้ำจากด้านหน้าใบพัดซึ่งทำจากพลาสติกทำให้ใบพัดนะครับผมงอไปทางด้านเขาเรียกว่าด้านหน้าครูดกับรังผึ้งของหม้อน้ำนะครับผมจนสามารถหักแล้วก็เกิดความเสียหายที่สามารถแก้ไขได้ยากนะครับผมก็คือไม่สามารถแก้ไขได้นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็ยกชุดเลยทีเดียวทำให้เราจะต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลานะครับผมนอกจากนี้นะครับกันชนหน้ารถก็จะดันน้ำสูงจนอาจจะทะลักเข้าทางขั้วของโคมไฟหน้านะครับผมจนกลายเป็นไอน้ำสะสมอยู่ภายในแล้วก็จะทำลายผนังโคมนะครับที่ฉาบปลอดเอาไว้ด้วยซึ่งจะทำให้หลุดล่อนในเวลาอีกไม่นานเท่านั้นเองง่ายๆคือถ้าเลี่ยงนะครับผมหลีก
เลี่ยงการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยท้องรถได้ก็เลี่ยงนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าขับให้เรานำรถของเราเนี่ยไปจอดบริเวณที่ห่างไกลนะครับผมจากบริเวณที่น้ำท่วมนั่นเองครับถ้าจะขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงหรือว่าขับรถลุยน้ำนะครับถ้าจำเป็นจริงๆนะครับต้องเลี้ยงรอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่พอดีไม่เร่งรอบเครื่องให้สูงนะครับผมโดยพยายามให้รอบเครื่องของเราเนี่ยคงที่อยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 รอบต่อรอบนะครับผมใช้รถเกียร์2นะครับค่อยๆขับไปเรื่อยๆโดยทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้านะครับอย่างน้อย1ช่วงตัวนะครับผมการรักษาระดับเครื่องยนต์ที่รอบปานกลางค่อนข้างต่ำเอาไว้หรือก็คือเกียร์2นั่นแหละครับจะทำให้รถเนี่ยสามารถรักษาความเร็วได้คงที่เพราะการใช้รอบเครื่องที่ต่ำเกินไปนะครับอาจจะทำให้เครื่องยนต์ดับได้ง่ายกว่าการใช้รอบเครื่องที่สูงประชันให้เราใช้ปานแบบปานกลางค่อนต่ำนะครับถ้าใช้กรณีนี้ก็คือเครื่องยนต์ก็จะทำงานหนักขึ้นนะครับคือรอบเครื่องที่สูงเกินไปโดยเฉพาะการดูดอากาศไปผสมกับเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้เนี่ยถ้ารอบเครื่องยนต์สูงมากแรงดูดก็จะยิ่งมากขึ้นนึกออกไหมครับซึ่งอาจจะทำให้ดูดน้ำผ่านกรองอากาศเข้าไปอัดกับลูกสูบทำให้เกิดความเสียหายถึงขั้นต้องยกเครื่องใหม่ยกชุดเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็พยายามถ้าถึงคราวที่เราจะต้องขับจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเช็คเกียร์2ดีที่สุดนะครับผมสำหรับรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีนะครับหลายๆคันเราจะเห็นว่ามีตัวดีแล้วก็จะมีเลขให้เราปรับเกียร์ของเราจากตัวดีครับไปตรงเลข1เลข2นะครับผมนั่นคือเกียร์2นั่นเองส่วนในกรณีที่ปฏิบัติวิธีการปฏิบัติหลังน้ำท่วมรถของเรานะครับสำหรับรถที่ผ่านการน้ำท่วมถูกน้ำท่วมมาแล้วนะครับหลังจากที่น้ำลดเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องตระหนักคือห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดนะครับห้ามบิดกุญแจแม้แต่คลิกเดียวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าการบิดกุญแจอาจจะทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของรถเกิดการช็อตคือทุกท่านนึกออกไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยโอเคเราอาจจะคิดว่าแค่เสียบกุญแจไปหมุนคลิกเดียวไม่เป็นอะไรหรอกถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วการหมุนกุญแจหนึ่งรอบก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์คือการเปิดระบบไฟฟ้าในรถครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเปิดระบบไฟฟ้าขึ้นมาในขณะที่รถเราเพิ่งผ่านการน้ำท่วมนั่นหมายความว่าเราอนุญาตให้น้ำไปทำปฏิกิริยากับระบบไฟฟ้าของเราจนเกิดการช็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นคือห้ามบิดกุญแจเด็ดขาดเลยนะครับสิ่งที่เราควรจะทำนะครับคือควรจะเปิดกระโปรงรถฝากระโปรงรถครับหากไม่มีการถอดแบตเตอรี่ออกก่อนน้ำท่วมให้ทำการปลดขั้วแบตเตอรี่นะครับผมขั้วไฟฟ้าต่างๆออกนะครับโดยเฉพาะขั้วสายไฟภายในห้องเครื่องทั้งตัว ECU แล้วก็รีเลย์ต่างๆเนี่ยต้องถอดออกให้หมดนะครับจากนั้นก็ฉีดสเปรย์ไล่ความชื้นพร้อมกับเปลี่ยนกองอากาศใหม่นะครับรวมถึงเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยเนี่ยควรที่จะส่งซ่อมเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปนั่นเองครับผมถ้าใครที่ไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดยอมควักเงินสักนิดหนึ่งนะครับผมให้รถมาลากไปแล้วก็ส่งศูนย์ดีที่สุดครับเน้นย้ำกับศูนย์นะครับว่ารถของเราน้ำท่วมถึงระดับไหนเราต้องบอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับกี่วันแล้วที่โดนน้ำท่วมแล้วเรานำรถมาซ่อมเนี่ยหลังจากผ่านการน้ำท่วมไปแล้วกี่วันน้ำรถไปแล้วกี่วันรถของเราเจออะไรมาบ้างเราต้องบอกให้หมดนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าทำให้การซ่อมนะครับผมเป็นไปอย่างถูกต้องเพราะข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ช่างที่ดูแลรถของเราสามารถแก้ไขปัญหากับตัวเครื่องยนต์หรือว่าระบบปฏิบัติการรถของเราเนี่ยในส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับไม่ฉะนั้นนะครับผมเราอาจจะเขาเรียกว่าได้รับการซ่อมที่ไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งสิ่งนั้นเอาจริงๆนะครับก็คือโอเคอาจจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ทำการซ่อมรถแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้มันจะเป็นการเซฟตัวรถของเราไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะบอกข้อมูลของช่างของรถของเราให้ช่างได้รับทราบทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วนะครับให้เราได้รับรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรดีนะครับหรือถ้าบางโอเคในอนาคตนะครับจริงๆไม่มีขยะให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เรา
มันเกิดกับตัวเราการมีความรู้เหล่านี้เอาไว้นะครับผมจะเป็นสิ่งที่คอยช่วยเราเอาไว้จากการที่จะต้องมาเสียเงินเสียเวลาในการที่จะต้องมานั่งซ่อมรถในการที่ต้องมาดูแลรักษาแก้ไขปัญหากันในภายหลังนะครับผมเพราะฉันก็รู้ไว้ดีกว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาในช่วงต่อไปนะครับเป็นเบรกที่2นะครับแล้วก็จะพูดถึงการดูแลรถในเรื่องส่วนอื่นๆกันต่อไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่ทันแต่เมื่อวานเลยอะ
4: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
3: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
4: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: ประมาท

0: ับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง yeah! เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: เอาละครับมาต่อกันอีกนิดเดียวแล้วกันนะครับในเรื่องของการขับรถลุยน้ำตอนแรกว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องอื่นๆแล้วแต่ยังมีข้อมูลที่อยากจะนำมาให้ทุกท่านกันอีกนิดนึงนะครับผมในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะลุยน้ำคือเมื่อกี้เราพูดถึงการที่การลุยน้ำจะต้องทำยังไงถูกไหมครับจริงๆแล้วมีวิธีการนะครับในการเตรียมก่อนที่จะลงไปลุยน้ำนั่นเองนะครับผมหากเราจำเป็นจะต้องขับรถลุยน้ำท่วมนะครับโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วจริงๆคือจำเป็นมากๆแล้วแหละว่าฉันจะต้องลุยน้ำนั่นแหละวันนี้นะครับเราควรจะมีการเตรียมตัวให้พร้อมโดยก่อนที่เราจะขับรถลุยน้ำนะครับเราควรเติมน้ำมันให้เต็มถังเพราะว่าแรงดันจากน้ำมันนะครับจะช่วยอัดไม่ให้เกิดไอ้น้ำภายในถังนั่นเองโดยจุดสำคัญที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยคือระบบจ่ายไฟนะครับทั้งคอยสายไฟจานจ่ายไฟแล้วก็ปลั๊กหัวเทียนนะครับหากเกิดปัญหากับระบบจ่ายไฟเนี่ยจะทำให้เครื่องยนต์กับเขาเรียกว่าดับนะครับผมแล้วก็ต้องใช้สเปรย์กันความชื้นเนี่ยฉีดป้องกันอีกด้วยเพราะแม้ว่าน้ำจะไม่เข้าถึงเครื่องยนต์นะครับแต่ความชื้นจากการลุยน้ำจะทำให้เกิดไอ้น้ำเกาะนะครับผมซึ่งเป็นต้นเหตุของการทำให้เครื่องดับได้นะครับในขณะที่เราขับรถลุยน้ำนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมก็คือให้เราขับช้าๆอย่างมีสติขับให้คงที่นะครับสำหรับรถที่ใช้ระบบพัดลมติดเครื่องเนี่ยอย่าเร่งรอบเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับผมเพราะปลายใบพัดอาจจะวักน้ำกระจายเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์เนี่ยดับได้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าเครื่องเราดับกลางน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนนะครับไม่มีอะไรดีนะครับผมเพราะฉันต้องระมัดระวังกันให้ถึงที่สุดเลยในเรื่องของการไม่ให้เครื่องยนต์ดับระหว่างการขับน้ำขออภัยครับขับรถลุยน้ำนะครับผมเอาละครับผมไหนๆแล้วก็ถ้าเราหลีกเลี่ยงที่จะลุยน้ำไม่ได้การบังคับทิศทางรถในการลุยน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเคยขับรถลุยน้ำนะครับการบังคับทิศทางเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับผมแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่อยากจะให้เกิดนะครับการขับรถลุยน้ำนะครับผมผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องอาศัยทักษะในการบังคับทิศทางของรถให้มากกว่าการขับรถในช่วงเวลาที่ปกตินะครับเพราะว่ายางรถเนี่ยจะสัมผัสกับผิวน้ำแทนการวิ่งบนพื้นผิวถนนนึกออกไหมครับสิ่งที่เราควรจะทำนะครับผมควรเลี้ยงคลัชเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพราะการเลี้ยงคลัชบ่อยๆอาจจะทำให้น้ำเข้าไปทำให้คลัชเนี่ยลื่นนะครับและถ้าหากวิ่งบนถนนที่น้ำไม่ท่วมขังแต่เป็นบนถนนที่เปียกลื่นนะครับควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าน้ำอาจจะผสมกับฝุ่นผงหรือเศษดินบนท้องถนนครับทำให้ผิวถนนเป็นเสมือนแบบโคลนมีฟิล์มกันระหว่างพื้นถนนนะครับต้องระมัดระวังให้มากเลยในการขับรถนะครับไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติด้วยประมาณ 3-5 ปอนด์นะครับซึ่งจะทำให้หน้ายางเนี่ยแข็งและมีกำลังในการที่จะตัดน้ำนะครับผมควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดนะครับแล้วก็มีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีนะครับหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเลยนะครับเพราะจะทำให้รถเนี่ยลื่นถลายไปบนท้องถนนได้นะครับถ้ารถเริ่มเสียการทรงตัวเมื่อไหร่ให้เรายกเท้าออกจากคันเร่งนะครับผมอย่าคิดที่จะเบรกเด็ดขาดนะครับแล้วก็อย่าหักพวงมาลัยกระทันหันด้วยให้จับพวงมาลัยให้คงที่มั่นคงนะครับจนกว่าพื้นผิวถนนเนี่ยจะแห้งนั่นเองนะครับผมถ้าถึงเวลาที่รถจะต้องลื่นถลายไปจริงๆนะครับสิ่งที่เราควรทำคือจับพวงมาลัยให้แน่นนะครับอย่าเหยียบเบรกปล่อยให้ไหลไปในเส้นทางที่รถกำลังไหลไปนะครับเพราะว่าถ้าการเหยียบเบรกเนี่ยในบริเวณที่พื้นผิวถนนยังลื่นอยู่อาจจะทำให้รถเสียการทรงตัวพลิกคว่ำรถหมุนได้ซึ่งกรณีนี้นะครับอาจจะรุนแรงกว่าการที่รถของเราลื่นถลายไปชนกับข้างทางโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้ารถเราพลิกคว่ำขึ้นมาหรือว่าหมุนเหวี่ยงเนี่ย ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นนะครับผมให้ระมัดระวังให้ถึงที่สุดอย่าเหยียบเบรกอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันถ้ารถเราลื่นนะครับทีนี้ครับผมจะมีความท้าทายอีกหนึ่งอย่างสำหรับการที่เราจะต้องขับรถข้ามน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราขับรถลุยน้ำท่วมอาจจะต้องเจอกับหลุมร่องน้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผู้ขับขี่ทุกท่านนะครับควรจะสำรวจความลึกของร่องน้ำก่อนและตรวจสอบว่ามีหินใต้น้ำหรือหลุมใต้น้ำหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับควรกะระยะเส้นทางหลบหลีกร่องให้ดีซึ่งบางร่องเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่รถข้างหน้านะครับผมตะกุยเอาไว้จนเป็นร่องลึกนะครับหากกระแสน้ำเชี่ยวกราดไม่ควรฝืนขับต่อเด็ดขาดนะครับการขับรถผ่านหลุมร่องน้ำโดยวิธีที่ถูกต้องนะครับควรปิดระบบปรับอากาศและก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดในรถเปิดกระจกขับรถลงน้ำอย่างช้าๆไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าไปในห้องเครื่องนะครับรวมถึงต้องใช้เกียร์ตามเพื่อไม่ให้เกิดคลื่นหน้ารถบังทัศนวิสัยด้านหน้านะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำเนี่ยกระเด็นขึ้นกระจกหน้ารถด้วยและก่อนถึงทางปกตินะครับถ้ามีจังหวะเร่งเครื่องยนต์ให้เร่งเครื่องยนต์นะครับเพื่อส่งรถขึ้นบนถนนป้องกันรถติดดินแล้วก็ริมตลิ่งนั่นเองและเมื่อขึ้นจากน้ำได้แล้วนะครับขณะรถวิ่งควรเบรกเป็นระยะเพื่อช่วยทำให้เบรกแห้งนะครับหากสังเกตว่าเครื่องยนต์มีเสียงผิดปกติให้สำรวจว่ามีน้ำเข้าไปที่ห้องเกียร์ของเราหรือไม่นะครับถ้าเข้าไปก็เตรียมได้เลยนะครับผมเตรียมเข้าอู่เข้าศูนย์เพื่อซ่อมกันต่อไปนะครับอย่าฝืนครับเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเตรียมตัวการเรียกว่ามีความรู้ในการขับรถลุยน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับผมการขับรถอย่างถูกวิธีเนี่ยเป็นการที่เราจะเซฟหัวใจของคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราได้ด้วยนึกออกไหมครับเพราะว่าการขับรถอย่างถูกวิธีถูกต้องเนี่ยจะช่วยเราขับกลับบ้านกลับไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับผมกลับไปเจอครอบครัวกลับไปเจอลูกกลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องขับรถลุยน้ำหรือว่าจะต้องไปเรียนที่อันตรายหรือว่าสุ่มเสี่ยงเนี่ยอย่าดีกว่ารอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วค่อยเดินทางไปไหนมาไหนนะครับผมเซฟตัวเองวิธีที่สุดนะครับเซฟไลฟ์เซฟไลฟ์นะครับผมนี่สโลแกนคิดมาขึ้นปัดเดี๋ยวนี้เลยนะครับแต่จริงนะครับผมนะครับเซฟไลฟ์ก็เซฟไลฟ์เราได้นะครับเอาละครับก็วันนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็วันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระสัยนะครับแล้วก็ทีมงานสทภเก็ตนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มาติดตามรายการนี้แล้วก็รับฟังข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปนะครับเพราะเราก็มีความคาดหวังว่าความห่วงใยจากเราการที่เรานำทริคดีๆมาฝากทุกท่านนะครับจะช่วยให้ท่านใช้ชีวิตขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับผมถ้าใครที่อยากจะติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกต่อนะครับในวันอื่นๆก็สามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระสัยและทีมงานสทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
3: ไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
4: ผมก้าวตกเรือครับ
3: แล้วไอ้คนที่สองล่ะ
5: ผมโดนมีดแทงครับ
3: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
5: ยังไม่รู้อ่ะ
3: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
5: ินเหล้า
3: แล้วยังไงต
5: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
3: แล้วยังไงต่อ
5: ไม่รู
2: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงเพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยง ขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่งั้นแต่เมื่อวานเลยอะ
6: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
6: รุ่ยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
0: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึง

0: ถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: กับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถที่ทำการตกแต่งแก้ไขแผ่นป้ายทะเบียนทั้งที่ทำด้วยกระดาษเขียนด้วยลายมือหรือทำทะเบียนขึ้นเองทั้งหมดนี้เป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายนะคะกรมการขนส่งทางบกฝากย้ำเตือนเจ้าของรถบางรายใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเองทำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟิกทำให้มองเห็นเป็นป้ายทะเบียนแบบประมูลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพรบรถยนต์พุทธศักราช2522มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทส่วนการทำป้ายทะเบียนรถปลอมอาจมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารหากแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดหรือสูญหายสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับวันที่2ของการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP

0: ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
1: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีผู้นำระดับโลกในการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
5: วันที่2ของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาระดับสูงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ IMFธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ในช่วงบ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรักษาความเปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนในช่วงเช้ายังมีเวทีคู่ขนานที่น่าสนใจเริ่มจากการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกของ IMF รวมถึงเวทีเวิร์กช็อป New Economy Forumเพื่อหารือการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังดิจิทัลภาครัฐปฏิพลสนะพมมารายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะเตรียมศูนย์พักพิง48แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน
6: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะโดยจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน48แห่งพร้อมสิ่งของจำเป็นบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งนี้ได้กำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงทะเบียนกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาแนวทางการประกันภัยพิบัติแห่งชาติควบคู่กับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่13ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ดิจ บลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85

FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25

0: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากทะเลฝั่งทะเลอันดามันนะครับผมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับรายการของเรานะครับผมออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับก็วันนี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับผมวันนี้เรามีหลายเรื่องราวหลายข่าวสารนะครับที่อยากจะนำมาฝากทุกท่านกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ IMF World Bank 2026นะครับที่ก็ต้องบอกว่าเปิดฉากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงการเตือนนะครับผมในเรื่องของสแกมเมอร์ต่างๆแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่ฝั่งจังหวัดอันดามันนี่แหละครับยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงแรกของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับพักกันสักครู่ครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity. From October 28th to November 1st, 2026 in Phuket, Thailand. Experience Phuket, a vibrant multicultural city that welcomes every identity and celebrates diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแดงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
2: ่หายลูกเอ้อบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพายน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันหน่อยก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเล่าข่าวดามันซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็จะนำข่าวสารจากทั่วภูมิภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยของเรานะครับที่สำคัญนะครับรวมไปถึงข่าวเด่นข่าวดังนะครับผมมาฝากทุกท่านกันนะครับก็มาที่ข่าวแรกนะครับผมเป็นการที่ท่านนายกนะครับได้ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่านะครับในงาน IMF World Bank 2026นะครับผมชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมพลังประชาชนนะครับสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนครับทางด้านท่านอนุทินชัยวรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครับพระราชปณิธานอันทรงคุณค่านะครับผมเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือชื่อของนิทรรศการนะครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นควบคู่ไปกับการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการ IMF นะครับและกลุ่มธนาคารโลกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับทางด้านท่านอนุทินกล่าวเอาไว้นะครับว่าหัวข้อ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ของการประชุมประจำปีในครั้งนี้นะครับสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการให้ประชาชนนะครับเป็นศูนย์กลางของการพัฒนารวมไปถึงเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการที่จะรับมือโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งสำหรับประเทศไทยเองนะครับผมก็แนวคิดเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะครับว่าได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนานะครับได้สะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมครับซึ่งก็ยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันซึ่งทางด้านท่านนายกอนุทินชัยวีรกูลนะครับท่านนายกก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนานะครับทรงแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวครับแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตครับโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนนะครับในช่วงท้ายนะ ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นนะครับว่านิทรรศการจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนนะครับผมพัฒนาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับและนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับผมและมีความเข้มแข็งสำหรับทุกคนนะครับผมซึ่งต้องกล่าวอย่างนี้ครับว่าการประชุม IMF นะครับและกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศครับกว่า 15,000 คนทั้งผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะครับภาคเอกชนนักวิชาการแล้วก็ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั่วโลกเลยนะครับขณะที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าภายในงานนะครับผมเป็นการนำเสนอพระราชดำริและแนวทางการพัฒนาของคนไทยแก่ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศครับซึ่งเราก็คาดหวังกันไว้นะครับว่าจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั่นเองครับก็อย่าลืมนะครับผมเรื่อง IMF เนี่ยผมฝากกันไว้หลายครั้งมากในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประชุมแล้วนะครับเราก็เริ่มปฏิบัติกันได้เลยนะครับเป็นสยามเมืองยิ้มมีจิตใจบริการนะครับผมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับผมเพื่อให้การอำนวยความสะดวกเป็นไปได้อย่างดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อตัวเราเองแล้วก็ประเทศชาตินะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้เป็นเรื่องดีๆไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพลตำรวจโทธินกรรังมาศนะครับผบช.สอท.นะครับสั่งการนำกำลังตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการนำหมายค้นปู่พรม6จุดในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะครับ betflix168.go ที่พบเงินหมุนเวียนสูงถึง300ล้านบาทต่อปีครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้4รายนะครับประกอบด้วยนางสาวปิยลักษณ์อายุ30ปีเจ้าของเว็บไซต์และผู้รับผลประโยชน์นะครับนายพนุพงศ์อายุ21ปีนะครับผู้ควบคุมเงินบัญชีถอนเงินนะครับนางสาววิจิตราอายุ20ปีนะครับผมเป็นแอดมินแล้วก็ดูแลบัญชีถอนเงินรวมไปถึงนายเจษดาอายุ23ปีนะครับทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ครับผลการตรวจค้นนะครับยึดของกลางได้หลายรายการเลยทั้งเงินสดกว่า12ล้านบาทรถยนต์ Porsche Panamera นะครับ Toyota Alpha Jayco EV Honda Civic รวม4คันครับอาคารชุด8ห้องโฉนดที่ดิน3ใบทองคำหนัก18บาทสมุดบัญชีและโทรศัพท์มือถือรวมมูลค่ากว่า32ล้านบาทครับก่อนควบคุมส่งควบคุมตัวนะครับส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีและขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายที่เหลือต่อไปครับที่บอกว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราสามารถปิดเว็บไซต์ที่เขาเรียกว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเล่นนะครับผมหลงนะครับแล้วก็เสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ควรไปกับการพนันนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหลายๆคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับก็บางคนนะครับที่สังคมล้อมล้อมหรืออยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวไม่มีการเขาเรียกว่าดูแลจากคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิดนะครับก็อาจจะรวมตัวนะครับผมไปเล่นการพนันซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้รับการดูแลหรือว่าการสั่งสอนที่ดีนะครับผมก็อาจจะรวมตัวแล้วก็เสียเงินเสียทองไปนะครับซึ่งเยาวชนบางคนเนี่ยถ้าออกมาทำงานด้วยตัวคนเดียวมาอยู่คนเดียวด้วยตัวเองนะครับหรือพ่อแม่ส่งเงินให้เนี่ยแล้วเล่นการพนันไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียเงินที่ไม่ควรจะสูญเสียนะครับหลงผิดนะครับผมยิ่งถ้าเล่นการพนันแล้วเสียเงินแล้วอารมณ์เสียขึ้นมาหรือว่าส่งผลต่อจิตใจอีกนะครับผมส่งผลต่ออารมณ์ไม่เป็นอันเรียนไม่เป็นอันทำงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สามารถทันลายนะครับผมบ่อนพนันออนไลน์ที่ขออภัยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเว็บไซต์ Netflix 168.go นะครับผมก็จับตัวการที่เป็น ตัวการใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเป็นถึงเจ้าของเว็บไซต์แล้วก็ผู้รับผลประโยชน์เลยนะครับรวมไปถึงผู้ควบคุมบัญชีถอนเงินแอดมินนะครับผมแล้วก็ผู้ดูแลบัญชีถอนเงินอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับอีกคนหนึ่งด้วยนะครับผมก็นี่แหละครับผมถือเป็นเรื่องราวดีๆไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับปิดไปเลยนะครับผมสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติเสื่อมลงนะครับพูดได้จริงๆนะครับว่าทำให้ประเทศชาติเสื่อมลงนะครับผมพนันออนไลน์ไม่มีอะไรดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ใช้โปรแกรมในการที่จะโกงนะครับผู้ที่เล่นนะครับผมไม่มีทางที่ว่าตัวเว็บพนันจะยอมให้ตัวเองเสียเปรียบนะครับผมยิ่งเป็นแอปพลิเคชันเป็นdata เป็นข้อมูลที่ควบคุมได้แล้วเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับก็ขอเตือนประชาชนทุกคนนะครับที่ได้ฟังวิทยุของเรารายการของเรานะครับผมรวมไปถึงทุกท่านที่ติดตามทางออนไลน์นะครับเพจสวทภูเก็ตวิดีโอนะครับว่าอย่าล้มตัวนะครับผมไปเล่นการพนันเลยบางคนก็คิดว่าแค่มาลองเล่นนิดหน่อยแรกๆเขาจะให้เราได้เงินครับแล้วหลังจากนั้นนั่นแหละครับที่เราเริ่มติดงอมแงมนี่แหละเราจะมีแต่เสียกับเสียเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหวังพึ่งเงินชินกับการใช้เงินที่เขาให้มาเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าแอปเปิลอาบยาพิษแรกๆหวานกรอบอร่อยหลังๆทำลายตัวเองจนเสียชีวิตนะครับผมก็นี่แหละครับฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารในบริเวณภาคใต้ของเราฝั่งอันดามันนี่แหละครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมพักกันสักครู่ครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.
4: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกับ รายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็มาพูดถึงข่าวคราวในจังหวัดภูเก็ตกันดีกว่านะครับเริ่มต้นที่ภูเก็ตกันเช่นเคยเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้นำคณะนะครับเยี่ยมอาร์มกระทู้มอบข่าวสารสนับสนุนโรงทานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินผัก2569ครับก็เมื่อวานนี้นะครับ12 ตุลาคม 2569ท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมอาร์มกระทู้หรือศาลเจ้ากระทู้ครับอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามกิจกรรมเยี่ยมอาร์มนะครับผม9วัด9อาร์มเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569พร้อมกับมอบข้าวสารนะครับรวมไปถึงสนับสนุนการดำเนินงานของโรงทานของศาลเจ้าสำหรับประกอบการอาหารเจแจกจ่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีในครั้งนี้นะครับในการนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมไปถึงคณะได้พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการศาลเจ้านะครับรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของอาร์มกระทู้นะครับตลอดจนการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีถือศีลกินผักที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับพร้อมติดตามการดำเนินงานโรงทานที่จัดเตรียมอาหารเจไว้บริการประชาชนสะท้อนถึงความร่วมมือนะครับของศาลเจ้ารวมไปถึงชุมชนนะครับในการที่จะแบ่งปันอาหารและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะครับทั้งนี้เนี่ยอาร์มกระทู้หรือศาลเจ้ากระทู้นะครับต้องบอกว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่แล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตอย่างมากเลยนะครับรวมไปถึงได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับว่าคือเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ตครับโดยก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในอดีตเนี่ยมีคณะงิ้วจากประเทศจีนเดินทางมาแสดงในพื้นที่กระทู้ครับก่อนที่สมาชิกคณะจะเกิดอาการเจ็บป่วยจึงได้มีการประกอบพิธีนะครับถือศีลกินผักตามความเชื่อและธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวดังกล่าวก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งชุมชนก็ได้ร่วมสืบทอดจนกลายเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตมาจนถึงปัจจุบันครับการลงพื้นที่เยี่ยมอาร์มและมอบข้าวสารในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานนะครับกับชุมชนสนับสนุนการดำเนินงานโรงทานในช่วงเทศกาลช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะครับรวมไปถึงส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ที่เด่นชัดมากๆของชาวภูเก็ตนะครับพร้อมกันนี้นะครับก็ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถือศีลกินผักให้คงอยู่สืบไปนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าใครที่ไม่เคยมานะครับผมที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักช่วงตุลาคมนี้แหละครับบอกได้เลยว่าอยากให้ลองมามากๆตัวผมเองก็สัมผัสเป็นครั้งแรกกับประเพณีถือศีลกินผักนะครับต้องบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมถ้าพูดไปถึงเรื่องของความหลากหลายถ้าเราไม่พูดถึงในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับไปดูเรื่องของความหลากหลายในการถือศีลกินผักการที่เราเรียกกันว่าการกินผักในภูเก็ตนะครับมีอาหารที่รังสรรค์ขึ้นมาอย่างหลากหลายนะครับผมทำให้การถือศีลกินผักเนี่ยไม่น่าเบื่อเลยนะครับอาหารอร่อยมากๆกิจกรรมยิ่งใหญ่มากๆถนนคนเดินอาหารเจอาหารผักที่เป็นผักอะครับก็เยอะแบบเยอะเลยมีอะไรที่ไม่เคยเห็นอีกมากมายนะครับหรือถ้าจะมาพูดถึงวัฒนธรรมประเพณีก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่เช่นกันนะครับการที่จะแห่พระต่างๆอะไรนะครับผมคือถ้าได้เห็นกับตาเนื้อแล้วทุกท่านจะบอกว่าคือมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าไม่น่าจะมีที่ไหนยิ่งใหญ่ได้เท่าจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับผมในตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้ไปในร่วมพิธีในการยกเสาโกเตงนะครับของศาลเจ้าจุ้ยตุ้ยนะครับผมโหคนเยอะมากๆเยอะแบบเยอะจริงๆครับแล้วก็งานยิ่งใหญ่เสาก็ตระหง่านสูงนะครับผมเป็นพิธีที่คือผมก็เคยร่วมครั้งแรกยืนดูไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไปขนลุกไปนะครับ ทีมปชส.จังหวัดภูเก็ตเองทีม NPT ภูเก็ตเองนะครับรวมไปถึงสอ.ภูเก็ตของเราเนี่ยก็ได้รับมอบหมายนะครับผมจากผู้อำนวยการของเราจากหัวหน้าแต่ละหน่วยนะครับว่าให้ลงพื้นที่ทำข่าวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆและผมเชื่อแล้วครับว่ายิ่งใหญ่จริงๆอลังการจริงๆนะครับขลังมากจริงๆนะครับผมถ้ายังไงแล้วนะครับใครที่ยังอยู่ใกล้ๆนะครับผมอยู่จังหวัดพังงากระบี่ระนองนะครับผมอยากจะลองมาเที่ยวที่ภูเก็ตในช่วงเวลานี้นะครับลองมาได้เราขอเชิญชวนเลยนะครับว่าให้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ดูนะครับผมทุกท่านก็จะได้อะไรดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับในช่วงนี้เราก็มาพูดถึงในเรื่องของการถือศีลกินผักแล้วนะครับขออีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับที่อยู่ยังเกี่ยวข้องนะครับคือธนาคารออมสินร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักนะครับจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นะครับก็ทางธนาคารออมสินก็ได้มีการร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่แหละนะครับผมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยมีท่านอนุรักษ์วงศ์วัฒนะนะครับรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มทรัพยากรบุคคลพร้อมด้วยนางพรอุทัยสมพงษ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา6นะครับนางทานลึไทยก่อสุขผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค16นะครับนางสายใจไตรมงคลเจริญผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค17และนางสาวสุวภาจันผ่องนะครับรักษาการผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค18ครับทุกท่านก็ได้มีการร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับสะท้อนในเรื่องของความเชื่อและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวภูเก็ตนะครับพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับทางด้านท่านอนุรักษ์วงศ์วัฒนะรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มทรัพยากรบุคคลนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าธนาคารออมสินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญนะครับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติครับโดยธนาคารนะครับก็ได้สนับสนุนการจัดทำจุดเช็คอินบริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขาภูเก็ตและบริเวณวงเวียนสุริยะเดชนะครับเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศในช่วงประเพณีนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมประชาสัมพันธ์ประเพณีอันงดงามของจังหวัดภูเก็ตนะครับให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิ่งของสนับสนุนแก่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยและศาลเจ้าสามกองนะครับเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในช่วงประเพณีนะครับรวมทั้งมอบถุงออมบุญให้แก่ประชาชนจำนวน300ชุดครับและจัดทำกระปุกออมสินที่ระลึกซึ่งเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตครับเพื่อถ่ายทอดคุณค่าอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนนะครับก็ทั้งนี้นะครับธนาคารออมสินก็ร่วมเป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดงานศาลเจ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบทอดคุณค่านะครับวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติกันต่อไปนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าคืนความสุขให้กับประชาชนแล้วกันนะครับผมสำหรับธนาคารออมสินนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ต้องบอกว่าคราวนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากท่านดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปเช่นกันนะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับทั้งบุญทั้งความอิ่มใจนะครับแล้วก็คือได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับการที่รับมอบสิ่งของต่างๆเนี่ยประชาชนเองก็รู้สึกดีใจยิ้มแย้มนะครับผมแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับธนาคารออมสินที่มาร่วมการสืบสานประเพณีในอีกด้านหนึ่งในอีกมิติหนึ่งนะครับผมถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะส่งต่อกันนะครับว่านี่แหละคนไทยนะครับผม ไม่เคยที่จะทิ้งกันนะครับคนไทยร่วมกันสืบสานสิ่งดีๆกันมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือได้ว่าเมื่อวานเนี่ยก็แอบรับบุญไปด้วยเลยนะครับผมคือเห็นแล้วอิ่มเอมใจนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะครับเอาละครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงขยับมาที่จังหวัดพังงากันดีกว่านะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางจังหวัดพังงาเองนะครับผมก็ได้มีการเขาเรียกว่าลงพื้นที่ของท่านมท.4นะครับท่านวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านได้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับไปต่อที่จังหวัดพังงาในช่วงเวลา 14:20 นของวันที่12ตุลาคม2569นะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ห้องประชุมภูผาสารกลางจังหวัดพังงานะครับผมซึ่งท่านวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพังงาครับโดยก็ได้มีท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับท่านบัญชาธนูอินนายสรวุฒิธนาเจริญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนต่างๆในอำเภอนะครับผมรวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาด้วยนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงเลยทีเดียวนะครับทางด้านไพรัชเพชรยวนนะครับก็ท่านก็ได้รายงานว่าจังหวัดพังงานะครับได้นำข้อสั่งการและนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาปรับปรุงนะครับแนวทางการทำงานแบบรวดเร็วและทั่วถึงโดยให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบูรณาการร่วมมือกันศึกษาแนวทางการประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบอุทกภัยนะครับมีการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีได้นะครับลดความเสี่ยงลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดนะครับซึ่งก็ได้กำหนดพื้นที่เฝ้ารองพิเศษเอาไว้ด้วยนะครับคืออำเภอตะกัวป่าและอำเภอท้ายเหมืองนะครับสองอำเภอนี้คือต้องดูและเฝ้าระวังกันนะครับทางนั้นท่านวรสิทธิ์ก็ท่านก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าท่านนายกอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างมากนะครับจากการคาดการณ์ปริมาณฝนที่มีความหนาแน่นในห้วงเวลานี้นะครับจึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่เพื่อเน้นย้ำว่าต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดแม้ว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ตามสิ่งที่เราทำได้คือเตรียมรับมือกับสถานการณ์ด้วยการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุดและทั่วถึงนะครับและก็ขอชื่นชมจังหวัดพังงาที่ได้มีการเตรียมรับมือที่ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับ3ด้านด้วยกันในเรื่องของการประสานข้อมูลนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถอพยพด้วยตนเองได้นะครับและสุดท้ายเลยคือการเยียวยาหลังเกิดเหตุนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญ3ด้านที่ท่านก็ได้เน้นย้ำกันนะครับผมนี่แหละครับก็การรับมือการเตรียมความพร้อมนะครับก็ไม่มีที่ไหนในภาคใต้ของเราที่จะหย่อนยานนะครับผมที่ในเรื่องของการที่จะเตรียมความพร้อมทางด้านอุทกภัยเพราะว่าเราก็เห็นเคสต่างๆมาเยอะแล้วนะครับถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมให้ดีนะครับมันก็อาจจะเกิดเคสที่ไม่สมควรจะเกิดนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดนี่แหละครับแล้วครับผมมาต่อที่จังหวัดกระบี่กันดีกว่านะครับก็ที่จังหวัดกระบี่นะครับผมท่านทางด้านผู้ว่ากระบี่ก็ได้ต้อนรับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเลยนะครับเปิดประชุมระดับนานาชาติ United and Present นะครับมุ่งใช้กระบวนการเจริญสติขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนการทูตสร้างสังคมยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกครับวันนี้นะครับขออภัยครับเมื่อวานนี้นะครับ12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 12:00 นนะครับท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวต้อนรับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนะครับจากนานาประเทศเลยในพิธีเปิดงานประชุมระดับนานาชาติ Second United and Present International Gathering Contemplative PracticeCompassions and Collective Well-being นะครับการประชุมระดับนานาชาติ United and Present ครั้งที่2การเจริญสติความเมตตากรุณาและสุขภาวะร่วมกันของสังคมครับ ก็จะขึ้นที่โรงแรมโซฟิเทลกระบี่นะครับภูคีทารากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทโดยได้มีท่านสิรินทิพย์ขออภัยครับท่านสิรินทิพย์นะครับศีลาเทวกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ท่านก็ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยนะครับสำหรับโครงการ United and Present นะครับริเริ่มโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับ OHCHR นะครับก็มุ่งเน้นการทำงานกระบวนการเจริญสติ Mindfulness มาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและการทูตครับเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกนะครับสถาบันโพธิคยาวัชรัยนะครับ980ขออภัยครับ980นะครับสถาบันคลังปัญญาแห่งหนึ่งของราชอาณาจักรไทยในฐานะผู้ร่วมจัดงานนะครับจึงสานต่อเจตนารมณ์ผ่านการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่2ในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดเริ่มระดับโลกขององค์กรนะครับผมซึ่งก็ต้องเป็นองค์กรที่ใหญ่ระดับโลกแน่นอนนะครับอย่างองค์การสหประชาชาติ UN นะครับเพื่อใช้เป็นเวทีที่ผู้นำแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจากทั่วโลกเลยได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัตินำกระบวนการในเรื่องของการเจริญสติเจริญปัญญาการรับฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยรวมไปถึงความเมตตามาเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนรวมไปถึงสังคมอย่างยั่งยืนนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับกับการที่เราจะมีเขาเรียกว่าการนำการเจริญสติการเจริญปัญญาเนี่ยเข้ามามีบทบาทในส่วนหนึ่งของการทำงานในการที่จะมาพัฒนาสุขภาวะของชุมชนในการที่จะสร้างความเข้มแข็งนะครับผมของสังคมนะครับถ้าเราเขาเรียกว่าดีจากภายในสู่ภายนอกนะครับผมก็จะถือว่าเรานี่แหละที่เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีนะครับถ้าสังคมในสังคมนั้นนะครับสามารถเจริญสติสามารถมีเขาเรียกว่าความเข้มแข็งทางด้านอารมณ์นะครับก็จะถือได้ว่าสังคมนั้นจะถือได้ว่าเป็นการยกระดับเลยนะครับความใจดีความเอื้อเฟื้อต่อกันก็จะเกิดขึ้นนะครับผมเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่เราก็ไม่ค่อยจะได้ยินกันเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าวันนี้จังหวัดกระบี่นะครับผมมีแล้วนะครับมากันที่จังหวัดสุดท้ายนะครับมาช่วยกันประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมนะครับผมสำหรับอินฟลูเอนเซอร์นะครับระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสระนองเที่ยวปุ๊บสุกปั๊บชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ารางวัลชนะเลิศทั้ง3รุ่นเนี่ยรุ่นบุคคลทั่วไปก็ได้ไปเลย 100,000 นะครับรุ่นเยาวชน 16-18 ปี 35,000 บาทเยาวชนม.1 ถึงม.3 20,000 บาทนะครับผมเราก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยที่เป็นรางวัลนะครับหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมก็จังหวัดระนองนะครับก็เปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ทั่วไทยนะครับมา explore ระนองในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นให้หน้าฝนหน้ากรีนจนถึงปลายปีหน้าเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับให้คนทั้งโลกได้ตื่นตะลึงได้ว้าวกับระนองนะครับขอชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับจับกล้องหยิบมือถือมาตามหาประสบการณ์ที่ระนองนะครับเงื่อนไขการส่งผลงานเนี่ยก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยจากจังหวัดไหนก็ได้นะครับแต่ต้องมีสัญชาติไทยนะครับผมก็แต่ละคนสามารถส่งผลงานได้แค่ท่านละ1ผลงานเท่านั้นนะครับห้ามใช้ generative AI สร้างภาพบุคคลหรือฉากใดๆทั้งสิ้นนะครับผลงานต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ไหนมาก่อนนะครับผมโดยที่คลิปเนี่ยจะต้องเป็นแนวตั้งอัตราส่วน9:16เท่านั้นความยาว 1-3 นาทีนะครับไฟล์จะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920นะครับผมและที่สำคัญเลยจะต้องถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับเน้นย้ำนะว่าต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองอย่างน้อย2อำเภอครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกปิดรับไปแล้วไม่เชิงปิดรับครับหมดระยะเวลาแต่ว่าได้มีการขยายระยะเวลาต่อนะครับผมเขาก็ได้ประกาศออกมาว่าจะรับสมัครส่งผลงานเนี่ยทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมไปจนถึง8มกราคมในปี2570เลยนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าใครที่พลาดโอกาสเล็งๆเอาไว้ว่าอุ๊ยฉันอยากจะไประนองแต่ว่าตั๋วเครื่องบินดันจองได้เลยวันที่ปิดรับสมัครไปตอนนี้เขาขยายระยะเวลาแล้วครับก็ประกาศผล30มกราคม2570นะครับผมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองได้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับผมเงินรางวัลไม่น้อยเลยนะครับประชาชนทั่วไปรางวัลที่1 100,000 บาทเยอะมากๆครับ 100,000 บาทเพราะฉันก็ไปลองดูนะครับหยิบกล้องหยิบมือถือของตัวเองนะครับสร้างสรรค์ผลงานออกมานะครับผมเอาละครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวสารของวันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าพูดกันเยอะมากๆเลยในวันนี้นะครับอยากจะนำข่าวสารทุกอย่างมาฝากทุกท่านกันเลยแต่ว่าได้เท่านี้จริงๆครับผมเอาละครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารนะครับผมที่ติดตามได้ทางรายการเล่าข่าวนามันนะครับใครที่สนใจติดตามรายการก็เจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสและพี่ๆทีมงานโสทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: ถ้าให้คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
8: ดวงตาสภาพใหม่ like new เลนุ่มได้ตั้งแต่

0: ปเหมือนมีลิมิเต็ดเอดิชั่น
1: ปอดฟังก์ชันแบบ full set รอคุณมาเสียพร้อมโอ
2: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
0: ทำอะไรได้บ้าง
2: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
0: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
2: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ถึง31 ธันวาคมนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุน

0: การเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยังจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทแล้ววันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
2: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ปานามาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในปานามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ35กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกือบ900หลังได้รับความเสียหายโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่จังหวัดลอสซันโตสจังหวัดโคเคลจังหวัดเวรากัวสและจังหวัดเฮเรราขณะที่รัฐบาลปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ที่เกิดขึ้นมากกว่า300ครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถ มีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
6: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: Thailand welcome the world leaders, activists, and university champions from around the globe are coming together for the Interpol General Meeting and World Conference 2026 Call of Asia on a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity from October 28th to November

กำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวทพังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวทภูเก็ตกระบี่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิวรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ในส่วนของรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 11:00 น.จนถึง12:00 น.นะคะคุณฟังซึ่งในส่วนของรายการร้อยเรื่องอนามันในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาบอกกล่าวให้กับคุณฟังได้รับทราบกันค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอทักทายไปยังคุณฟังที่รับฟังจากทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็คุณฟังที่ติดตามรับฟังจาก Facebook Live สวทพงาวเรดิโอกันด้วยค่ะรวมไปถึงคุณฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองกันด้วยนะคะคุณฟังคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาติไทยของเรานะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2560นะคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนค่ะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะและในต่อมาพุทธศักราช2566นะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีค่ะรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวค่ะโดยสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะก็ได้มีดำริประทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยและก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันนวมินทรมหาราชโดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2566แล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะสำหรับคำว่านวมินทรมหาราชเป็นพระปรมาภิไธยที่สื่อความหมายของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชโดยนวมินทรมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายความว่าวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นมหาราชการกำหนดชื่อวันนวมินทรมหาราชจึงนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดรัชสมัยค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็ส่วนกลางกันค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลงเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารจากส่วนกลางกันบ้างค่ะซึ่งในช่วงนี้เองนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะในส่วนของIMF World Bank นะคุณผู้ฟังที่จะมีในส่วนของการประชุมผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคุณผู้ฟังซึ่งปีนี้ค่ะประเทศไทยของเราก็ได้เป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ฟังซึ่งจะเป็นในเรื่องของการรับแขกบ้านแขกเมืองนะโดยเฉพาะในกลุ่มของนักลงทุนนักธุรกิจนะคะแล้วก็กลุ่มของธนาคารโลกค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะเป็นในเรื่องของผลดีที่ประเทศไทยของเราจะได้แสดงศักยภาพในเรื่องของวิสัยทัศน์ต่างๆนะคะแล้วก็แนวทางต่างๆรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่ะคุณผู้ฟังกับประเทศอื่นๆที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเงินแล้วก็กองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาบอกกล่าวให้กับประชาชนคนไทยของเรารวมไปถึงนักธุรกิจของไทยของเราได้รับทราบแล้วก็ได้เข้าใจอย่างทั่วถึงกันค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของข่าวคราวนะที่จะนำมาเล่ากันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องของการเปิดงาน Thailand Pavilion น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพัฒนาประเทศซึ่งจัดในงาน IMF World Bank 2020ค่ะรวมไปถึงการชูเอก AI นะคุณผู้ฟังสร้างงานเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าค่ะเสริมสร้างพลังประชาชนนะคะสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจัดขึ้นควบคู่ไปกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ฟังณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็มีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศนะกว่า 15,000 คนค่ะทั้งผู้ที่กำหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินค่ะผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศภาคเอกชนนะคะนักวิชาการแล้วก็ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆจากทั่วมุมโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการให้ประชาชนค่ะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะแนวคิดดังกล่าวจึงมีความเชื่อมโยงและอย่างใกล้ชิดกับประชาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและก็พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษนะคะพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนหลักความพอประมาณค่ะคุณผู้ฟังความมีเหตุผลและก็การมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะบนพื้นฐานของความรู้และก็คุณธรรมซึ่งจะยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันนะคะพระราชกรณียกิจขออภัยค่ะพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนานะคะส่งแสดงให้เห็นในเรื่องของความก้าวหน้าไม่ควรวัดกันเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นค่ะแต่ก็ควรครอบคลุมถึงในเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนด้วยนะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสามารถของคนไทยของประชากรในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตด้วยค่ะโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่สมบูรณ์นะคุณผู้ฟังครอบคลุมค่ะแล้วก็ยั่งยืนซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยของเรากำลังก้าวเข้าสู่การครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570ค่ะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติและน้อมล้ำลึกถึงพระราชกรณียกิจแล้วก็เชิญชวนให้กับผู้ที่เข้าชมเนี่ยค่ะได้สะท้อนถึงแนวทางพระราชดำริสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันค่ะแล้วก็ทั้งนี้ค่ะภายใต้ Royal Pavilion ก็สามารถนำเสนอพระราชดำริค่ะแล้วก็โครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงหลักดังกล่าวนะคุณผู้ฟังให้เป็นแนวทางการปฏิบัติซึ่งจะช่วยส่งเสริม การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตรวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าในเรื่องของนิทรรศการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนค่ะรวมไปถึงการนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนแล้วก็มีความเข้มแข็งสำหรับทุกคนค่ะนอกจากนี้ค่ะไทยพาวิเลียนนะคะก็ยังนำเสนอศักยภาพของไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลค่ะคุณผู้ฟังการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีสังคมอายุยืนนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยนะเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจากทั่วมุมโลกเนี่ยค่ะได้รู้จักแนวคิดแล้วก็ศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติค่ะคุณผู้ฟังทางนี้ค่ะในวันแรกของการประชุม2026 IMF Women Group Annual Meeting ค่ะทางด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้มีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน AI ของไทยบนเวที WBG Friendship นะคะคุณผู้ฟังโดยเน้นว่าในเรื่องของ AI เนี่ยค่ะกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานค่ะทั้งในเรื่องของการสร้างโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงรวมไปถึงการเพิ่มรายได้ของคนไทยด้วยประเทศของเราคะก็มีจุดมุ่งมั่นนะคะจุดในเรื่องของการขับเคลื่อน3เป้าหมายค่ะคุณฟังได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่ค่ะสร้างงานใหม่แล้วก็ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากแนวคิดดังนี้ค่ะ AI in all in AI แล้วก็ AI for all ค่ะซึ่งมีความหมายดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ AI in all นะคะก็จะมุ่งเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจค่ะที่มีอยู่อย่างเช่น AI นกกระซิบค่ะบนแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะบริหารกิจการเพิ่มผลกำไรแล้วก็ต่อยอดข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อค่ะAll in AI นะคะก็มุ่งที่จะเปลี่ยนการลงทุน data center แล้วก็ cloud ค่ะให้เป็นงานคุณภาพสำหรับคนไทยเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะแรงงานกับความต้องการของภาคธุรกิจค่ะโดยมี42โครงการค่ะได้รับการสนับสนุนราวๆประมาณ 2,030 ล้านบาทค่ะคุณฟังครอบคลุมแผนการฝึกอบรมนะคะ 76,728 คนค่ะพร้อมต้นทุนในเรื่องของการเข้าถึง AI สำหรับ SME แล้วก็สตาร์ทอัพด้วยนะคะถัดมาค่ะ AI for all ค่ะมุ่งที่จะช่วยเหลือแรงงานแล้วก็ธุรกิจที่อาจจะปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำการเพิ่มพลังให้กับประชาชนค่ะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการป้องกันประชาชนจากความเสี่ยงของ AI ด้วยนะคะโดยเฉพาะอาชญากรรมแล้วก็การหลอกลวงทางดิจิทัลค่ะเพื่อร้องเรียนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank, IMF, ธนาคารพัฒนาพหุภาคีนะคะแล้วก็นานาชาติค่ะเพื่อให้ AI เนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือที่จะสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มผลิตภาพทั้งภาคการเกษตรค่ะการผลิตสุขภาพท่องเที่ยวแล้วก็การเงินค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงโลจิสติกส์ค้าปลีกแล้วก็ SME ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็การสร้างการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยเพื่อจะเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมนี้ที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของวันแรกนะคะคุณผู้ฟังสำหรับIMF World Bank Group Annual Meeting นะสำหรับการประชุมผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะที่จะมีมาประชุมที่ประเทศไทยซึ่งถัดจากนี้คุณผู้ฟังในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกำหนดการเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังที่จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนแล้วก็การให้ข้อมูลกันระหว่างประเทศไทยแล้วก็นานาชาตินะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ประกอบกิจกรรม SME หรือว่าสตาร์ทอัพต่างๆนะที่มีความสนใจนะคะก็สามารถติดตามรับฟังและก็รับชมได้ทาง Facebook ของทางกลุ่มประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีการถ่ายทอดการนำเสนอในส่วนของเวทีต่างๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างทุกคนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันต่อค่ะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอนามันค่ะคุณผู้ฟังคะขอนิดหนึ่งสำหรับเวที IMF World Bank นะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวอื่นนะซึ่งเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจนะสำหรับในเรื่องของการนำศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ของเราค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือมโนรานั่นเองนะหรือที่เราเรียกกันว่าโนรานะซึ่งเป็นศิลป์สีสันด้านศิลปะแล้วก็นาฏศิลป์ของไทยของเราซึ่งเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ได้มีการนำขึ้นไปโชว์บนเวที IMF World Bank เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ของประเทศไทยของเรานะซึ่งมีความสวยงามน้องคนนักที่เป็นนักแสดงเนี่ยก็แสดงออกมาได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะก็เป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ของเรานะนำไปโชว์ให้กับพี่น้องชาวต่างชาตินะคุณผู้ฟังที่เป็นนักธุรกิจนะได้รับฟังซึ่งดูแล้วมีความสวยงามแล้วก็เป็นการแบบต่างชาติปลื้มปริ่มค่ะคุณผู้ฟังชาวต่างชาติเองก็ชอบนะที่ได้เห็นการแสดงที่วิจิตรอย่างนี้ของประเทศไทยของเรานะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงโชว์ที่สวยงามอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเรามาติดตามข่าวกันถัดมานะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในหลากหลายพื้นที่นะคะตอนนี้ก็คลี่คลายลงนะคะแล้วก็ยังมีอยู่ในส่วนของบางพื้นที่ที่ยังคงที่จะเตรียมในเรื่องของการดูแลกันไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงของช่วงนี้ปริมาณฝนก็ลดน้อยลงนะคะในส่วนของแต่ก็ในส่วนของปริมาณน้ำก็ยังคงมีให้เห็นอยู่นะคะทั้งนี้ค่ะมาดูในพื้นที่ภาคอื่นกันบ้างนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นในโซนของกาญจนบุรีค่ะซึ่งก็ได้มีการติดตามนะคะจากทางนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะบัญชาการติดตามรับมือกับภัยพิบัติจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อที่จะเร่งเยียวยานะคะซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะลงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและก็ท่าม่วงค่ะเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็รับทราบความคืบหน้าการวางแผนการรับมือแล้วก็การแก้ไขปัญหาค่ะรวมไปถึงการนำข้อมูลกลับไปรายงานให้กับรัฐมนตรีได้รับทราบนะคะซึ่งทางนี้ค่ะในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่วันที่25กันยายนนะคุณผู้ฟังซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดหาน้ำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะเชื่อจะรวมไปถึงศูนย์พักพิงที่เหมาะสมด้วยค่ะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและก็ทันท่วงทีค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะในส่วนของการประปานครหลวงนะคะขออภัยค่ะในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะก็ได้เร่งสำรวจในเรื่องของการดำเนินการขอบเขตการจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ชุมชนค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการจัดสรรเพื่อที่จะครอบคลุมในพื้นที่ของกาญจนบุรีรวมไปถึงเทศบาลเมืองสองแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำประปาอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคค่ะซึ่งพร้อมกันนี้ค่ะทางด้านนายเจเศรษฐ์นะคะก็ได้ฝากให้กับทุกภาคส่วนค่ะร่วมกันปรับปรุงแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ให้ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่รวมไปถึงมีความคืบหน้ารวมไปถึงการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ลดความกังวลรวมไปถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับมาคืนสู่สภาวะปกติค่ะและในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนายวรสิทธิ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็ชื่นชมความในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะพร้อมกำชับขออภัยค่ะพร้อมกำชับทุกโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยต้องสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนค่ะ ทางด้านนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดพังงาค่ะโดยมีนายพรพิทยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการกล่าวรายงานในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้มอบหมายให้นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยค่ะลงพื้นที่เพื่อติดตามแล้วก็ให้ความเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะจากการคาดการณ์ปริมาณฝนและมีความหนาแน่นในพื้นที่ในห่วงนี้นะจึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่เพื่อจะเน้นย้ำว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีค่ะแม้ว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ตามเพราะว่าวันนี้เราห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้จะให้ตกน้อยลงก็ไม่ได้แล้วก็ห้ามไม่ให้น้ำป่าไหลลงมาในพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงก็ไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องทำนั่นคือการเตรียมรับมือกับสถานการณ์นั่นเองค่ะด้วยการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึงค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์นะก็ได้ชื่นชมจังหวัดพังงาค่ะที่ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมมากเลยสอดคล้องกับข้อสั่งการของนโยบายของนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทุกพื้นที่มีการตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดนะคะทั้งนี้ค่ะในข้อเท็จจริงก็พบว่าสิ่งที่โชคดีของในระยะนี้ก็คือฝนที่คาดการว่าจะตกหนักวันนี้ก็ตกมาในประมาณที่น้อยก็คาดว่าสถานการณ์ที่คาดไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีค่ะทั้งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะคุณผู้ฟังทางด้านนายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์เองก็ได้กำชับว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพนะจึงเน้นย้ำข้อสั่งการ3ด้านค่ะได้แก่ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการประสานข้อมูลจากกรมปภ.แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะกรมทรัพยากรธรณีค่ะเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุดินสไลด์นะที่ต้องประเมินในเรื่องของปริมาณน้ำสะสมในดินค่ะโดยหากมีความเสี่ยงก็ต้องอพยพพี่น้องประชาชนตามแนวที่คาดว่าจะเกิดแนวดินสไลด์ทันทีนะคะถ้าหากเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความเสียหายเราก็จะป้องกันไม่ได้เลยรวมถึงในเรื่องของการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนภัยนะคะผ่านเซลบอสแคสนะที่พื้นที่จะต้องยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.ค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้รับรู้อย่างรับทราบได้ทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะภายหลังจากการติดตามความพร้อมการรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขในเรื่องของปัญหาโครงการสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองพังงาค่ะอำเภอเมืองพังงาแล้วก็พร้อมทั้งกำชับโยธาธิการและผังเมืองของพังงาเนี่ยในการสร้างแล้วก็รับรู้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนตลอดจนในเรื่องของการรับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็เสียงสะท้อนของประชาชนค่ะเพื่อให้แก้ไขปัญหาแล้วก็บริหารจัดการผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อที่จะสอดรับวิถีชีวิตแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการติดตามในส่วนของการแก้ไขปัญหานะคะในปริมาณน้ำสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะในส่วนของจังหวัดพังงาเองก็มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องราวเหล่านี้กันบ้างนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลานค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะมาร่วมในส่วนของอุทยานค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมพังงาเซฟซิมิลานค่ะร่วมดูแลทะเลไทยนะก่อนที่มีการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวค่ะนอกจากทางกรมอุทยานแล้วนะคะก็ยังมีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะซึ่งทางหมู่เกาะซิมิลันนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเปิดฤดูกาลในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะพร้อมที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมได้มีการจัดกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะก็จะมีการเก็บขยะริมหาดดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลค่ะแล้วก็คืนบ้านให้ปูเฉฉวนนะคุณผู้ฟัง การปล่อยเต่าตะหนุกลับคืนสู่ท้องทะเลด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการผลักดันจังหวัดพังงาสู่การเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการท่องเที่ยวชั้นนำนะคะไม่ได้วัดกันเพียงที่จำนวนของนักท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะแต่จะต้องมีความสำคัญกับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยและก็การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กันด้วยไปค่ะการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวชุมชนและก็ประชาชนค่ะเพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรอันทรงคุณค่าของจังหวัดพังงาแล้วก็ส่งต่อความสวยงามของหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยให้กับคนรุ่นถัดไปเพราะว่าซิมิลันค่ะไม่ใช่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดพังงาเท่านั้นค่ะแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เราทุกคนค่ะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาซึ่งในส่วนของกิจกรรมนี้นะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคุณผู้ฟังเป็นการร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะจากหลายๆฝ่ายนะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้คุณผู้ฟังจากจำนวนผู้ที่มาคงร่วมในกิจกรรมนี้นะก็ไม่ใช่น้อยเลยก็ถือว่าทุกคนค่ะก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรรวมไปถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูกาลเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมเยือนในหมู่เกาะซิมิลันของเราเพื่อที่จะสร้างความสวยงามนะคุณผู้ฟังเป็นที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนนึกถึงเป็นที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคน อยากจะมานะคะคุณผู้ฟังก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขนะคุณผู้ฟังและก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายค่ะคุณว่าเห็นภาพแล้วก็คือว่าอบอุ่นนะคะอบอุ่นมากๆเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทั้งนี้ค่ะหลังจากที่เราจะได้มีการเปิดฤดูการท่องเที่ยวกันแล้วหลังจากวันที่15ก็พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคุณผู้ฟังอยากจะมาเยี่ยมชมในส่วนพื้นที่หมู่เกาะซิมิลันก็ยินดีค่ะเรามาชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยกันค่ะแล้วก็มาร่วมสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยค่ะมาติดตามกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งการพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ก็มีดังนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะแล้วก็ภาคกลางขออภัยค่ะภาคกลางตอนล่างค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลากเชิงเขาค่ะทางนี้ค่ะเนื่องบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลให้ลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างนะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ค่ะแล้วก็ทั้งนี้ค่ะก็ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะในเรื่องของการขับขี่รถหรือว่าในเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนนะคะคุณผู้ฟังไปไหนก็พกร่มนะช่วงนี้เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพกันด้วยค่ะดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองด้วยนะช่วงนี้ก็อาจจะมีโรคที่หลากหลายโรคนะอย่างเช่นโรคที่เป็นทางเดินหายใจ นะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอาการไข้หวัดนะคะไอจามอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าเราต้องไปอยู่ในพื้นที่แออัดก็สวมแมสกันก็ได้นะคุณฟังอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะการที่เราใส่แมสป้องกันตัวเองเนี่ยก็เท่ากับว่าเรารักตัวเองนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมากับน้องน้ำฝนค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงท้ายของรายการนะคะคุณฟังสำหรับวันนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้นะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทบ งานก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทั้งทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากFacebook Live สวทพงานเรดิโอกันด้วยค่ะแล้วก็ในวันนี้นั้นนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปแล้วก็กลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทาง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนักกีฬากรีฑาและว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยพร้อม 100% ไม่หวั่นเจอคู่แข่งระดับโลกในศึกยูทโอลิมปิกเกมดากา2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่13ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปและในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสามารถวางพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวมาถวายราชสักการะได้ในวันนี้2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 17:00 น.ถึง21นาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นที่จังหวัดเชียงราย

0: กายจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกันนิกรชาวเชียงรายร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกันนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
2: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลินจิตส่วนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกาญจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมต่อมามีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมประกอบพิธีการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: ขณะที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศล
4: พันเอกพนุวัฒน์เหล็กยางผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่1ถึง5รวมจำนวน125นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23โดยผู้เข้าร่วมผ่านการคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวทขอนแก่นรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
5: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมภารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทร์มหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสมิตรรัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
6: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์
7: นางซิลวานาเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlookฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้ก่อนจะทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปีหน้าสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งนี้ IMF ได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการคลังอย่างรัดกุมควบคุมหนี้สาธารณะและรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวปฏิพลสารพมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 13 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
9: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจยังได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
8: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปท.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมปราศภาภาครายงาน
0: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
10: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงาน ทั้งนี้กทมได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทมได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
11: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับคือเรามีสวนลุมนะฮะสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับ
10: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนจากกรุงเทพขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในช่วงวันที่14และ15เพื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
12: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง68%ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง4%ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
13: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
14: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
15: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
16: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมกรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามสถานการณ์และประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและวางแผนระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการดูแลไม่ให้พื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วกลับมาได้รับผลกระทบซ้ำโดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
17: นายระมันคารโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดตราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดตราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา 7:00 นวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอยี่งอหรือเสาะจะแนะเจาะเอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินและแหวงโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์โมซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟไฟของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลลาอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินไฟระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceX ได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรคริพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรคริพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยบริจาคเงินสนับสนุน290ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลอโกนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: มหกรรมกีฬายุทธ์โอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้าและนันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชยาภาสุขเอื้อยืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันแม้ต้องเจอศึกหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดทนินัทกฤตตาลีกิจจากรเจ้าของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิงเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพวางเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยผลรุ่นใหญ่147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์ครับจากยโสธรชนะคะแนนเพชรวิรวัฒน์สิทธิ์พันมงคลจากกระบี่คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 250,000 บาทรุ่น135ปอนด์เสี่ยโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่จากเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นรัตน์โนธอบต.สาโรจน์จากกระบี่รุ่น126ปอนด์นาธานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ในยกที่2รุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะน็อกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำชนะน็อกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงพรชตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Openเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนน และรุ่นโปรรันอบาวจีพีกสิทธิ์ธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิทธิ์ธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันอบาว 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายณัชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงถ้วยให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอเฮเรสอังเคลนีเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์โกลีก2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีมโกเฮาส์อันดับ2ทีมโกแอดดิเทดและอันดับ3ทีมไรโกส่วนลีกหญิงวีแมนลีกชนะเลิศเป็นของซูอาริเซนเซคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกอะคาเดมี่ลีกชนะเลิศได้แก่ทีมแฮปปี้จีเนียสและสคูลลีกดิวิชั่น A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วนดิวิชั่น B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรีรัตยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้และประเภทปัญจักรีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันปัญจักรีรัตน์ชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีณัฐนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนเดินหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปีคิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึก AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 นาทีที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอ ซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอแต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกาศการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลที่ atiraya.e@mhesi.go.th โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์023333700-4704หรือที่อีเมล atiraya.e@mhesi.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นานเกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์กับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์และมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยาแผนปัจจุบันหลายชนิดมีกลุ่มสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบเช่นยารักษาโรคภูมิแพ้ยารักษาโรคหอบหืดชนิดพ่นสูดทางปากได้แก่เบดโรเมทาโซนและบูเดโซไนยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้น นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยด์ทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยด์มักจะมาจากการใช้สเตียรอยด์ไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยด์มีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็กส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์คือหากใช้สเตียรอยด์บนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยด์เมื่อหยุดยาน่าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยด์เกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยด์ไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กหากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
21: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
23: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
24: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัย
6: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: สวัสดีทุกคนช่วงนี้ใครมีแผนไปเที่ยวทะเลกันบ้างยกมือขึ้นมาดูหน่อยแต่ก่อนที่จะแพ็คเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าหยุดฝั่งนี้สักแป๊บนึงก่อนนะก่อนที่จะลุยทะเลอย่าลืมที่จะเช็คพยากรณ์อากาศด้วยนะที่สำคัญดูธงเตือนหน้าหาดถ้ามีสัญลักษณ์ธงแดงเมื่อไหร่อย่าฝืนลงน้ำเด็ดขาดอีกอย่างถ้าต้องลงเรือใส่ชูชีพด้วยเถอะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเที่ยวทะเลให้สนุกแต่อย่าลืมความปลอดภัยด้วยนะมีเรื่องฉุกเฉินโทรเลยสายด่วนนิรภัย1784ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
1: ่ไห้ลูกเออบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับโปรพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรา

0: อย่าช้ามู่มากไอ้กามู
1: ่ดีไหมด้วยหนูกุ้ง
0: อยากจะลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ

เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารและหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเช่นนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยภายหลังรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นรถพร้อมโบกมืออำลาครบทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างยิ้มแย้มผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่า

0: อาจจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการพบกันครั้งนี้น่าตื่นเต้นและเขากับนายคิมจองอึนเข้ากันได้ดีทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ที่นครเซินเจิ้นประเทศจีนระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเคยเปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของปีนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
4: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดต่อ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวดีๆจากพื้นที่ฝั่งอันดามันทั้งเรื่องการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและเรื่องราวของผู้คนที่ร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจให้กับบ้านเราค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะดิฉันอยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะกำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนกำลังทำงานอยู่ที่สำนักงานกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือกำลังทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ผ่อนคลายพร้อมกับรับฟังเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่อันดามันของเราค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราพูดถึงจังหวัดภูเก็ตภาพแรกที่หลายคนนึกถึงอาจเป็นทะเลสีครามหาดทรายสีขาววิวพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์หรือย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ถ้าเรามองภูเก็ตให้ลึกไปกว่าภาพของการท่องเที่ยวนะคะเราจะพบว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจค่ะภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ที่ผู้คนต่างเชื้อสายต่างความเชื่อและต่างวิถีชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงเทศกาลใหญ่ๆเท่านั้นแต่ยังปรากฏอยู่ในกิจกรรมของชุมชนการทำงานจิตอาสาการสืบสานประเพณีและการร่วมแรงร่วมใจกันทำในสิ่งที่มีความหมายต่อส่วนรวมค่ะและเรื่องราวที่ดิฉันจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของความร่วมมือและความตั้งใจดีของชาวภูเก็ตค่ะเรื่องราวของดอกไม้จันทร์ดอกไม้ที่มีความหมายในพิธีกรรมสำคัญของไทยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเคารพความอาลัยและการแสดงความสำนึกในพระคุณแต่ในอีกมุมหนึ่งดอกไม้จันทร์ที่เรากำลังพูดถึงยังบอกเล่าเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้วัสดุจากธรรมชาติและพลังของประชาชนที่ร่วมมือกันทำในสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเมื่อวันที่12ตุลาคม2569ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมช่อดอกไม้จันทร์และดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนเพื่อส่งมอบกระทรวงมหาดไทยในนามของจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวภูเก็ตค่ะกิจกรรมนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากกว่าการรวบรวมดอกไม้จันทร์ให้ครบตามจำนวนเพราะเบื้องหลังของดอกไม้แต่ละดอกยังมีความตั้งใจของผู้ประดิษฐ์ความร่วมมือของหน่วยงานและความเสียสละของประชาชนจิตอาสาที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะวันนี้เราจึงจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเรื่องราวนี้ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ความหมายของดอกไม้จันทร์การรวบรวมดอกไม้จันทร์ของจังหวัดภูเก็ตไปจนถึงวัสดุธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้และสิ่งที่กิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับชุมชนของเราค่ะเพราะบางครั้งสิ่งของชิ้นเล็กๆที่เราถืออยู่ในมืออาจมีความหมายมากกว่าที่เราคิดและดอกไม้หนึ่งดอกก็อาจเป็นตัวแทนของความตั้งใจของคนจำนวนมากไม่น้อยเช่นกันก่อนเราจะเข้าสู่เรื่องราวในวันนี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการอันดามันเช็คอินก่อนนะคะแล้วเราก็จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเรื่องราวดีๆจากจังหวัดภูเก็ตไปพร้อมกันค่ะแต่ในช่วงนี้พักฟังเพลงพอๆกันสักครู่กลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ับเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมของจังหวัดภูเก็ตดิฉันอยากชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับสิ่งที่หัวใจสำคัญของเรื่องราวในวันนี้ค่ะนั่นก็คือดอกไม้จันทร์นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของดอกไม้จันทร์นะคะหลายคนคงคุ้นเคยกับภาพดอกไม้ที่จัดเตรียมไว้สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและความอาลัยตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดอกไม้จันทร์จึงไม่ใช่เพียงดอกไม้ประดิษฐ์นะคะแต่เป็นสิ่งที่มีความหมายในทางจิตใจเป็นตัวแทนของความระลึกถึงความเคารพและการแสดงออกถึงความรู้สึกอันสำคัญในวาระที่มีความหมายค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่าดอกไม้หนึ่งดอกที่เรามองเห็นอาจผ่านมือของผู้ประดิษฐ์หลายขั้นตอนตั้งแต่การเลือกวัสดุการเตรียมชิ้นส่วนการตัดการพับการขึ้นรูปไปจนถึงการประกอบเป็นดอกไม้ที่สมบูรณ์บางคนอาจมีความชำนาญในการประดิษฐ์ดอกไม้มาเป็นเวลานานขณะที่บางคนอาจเพิ่งเริ่มเรียนรู้เป็นครั้งแรกแต่เมื่อทุกคนตั้งใจทำงานเดียวกันผลงานที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่มีความหมายค่ะแต่ถ้าเรามองลงไปในให้ลึกกว่านี้นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวอะค่ะเราจะพบว่ามีอีกสิ่งนึงนะคะที่มีความน่าสนใจมากมายค่ะสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นนะคะก็คือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นงานที่ทำได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะหากมีการถ่ายทอดวิธีการที่เหมาะสมมีวัสดุที่พร้อมและมีคนคอยแนะนำผู้ที่ไม่เคยทำมาก่อนก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้เช่นกันค่ะกิจกรรมลักษณะนี้นะคะจึงเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มสตรีนักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆหรือประชาชนที่มีเวลาว่างและต้องการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมบางคนอาจช่วยประดิษฐ์ดอกไม้บางคนช่วยเตรียมวัสดุบางคนช่วยรวบรวมผลงานและบางคนช่วยจัดการระบบการทำงานทุกหน้าที่ล้วนมีความสำคัญเพราะงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนจำนวนมากจึงจะสำเร็จได้ค่ะก็ต้องอาศัยการแบ่งหน้าที่และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือการทำงานฝีมือเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความอดทนและความละเอียดอ่อนลองนึกถึงเวลาที่เราพับกระดาษสักชิ้นหนึ่งนะคะถ้าเราทำอย่างรีบร้อนรอยพับก็จะไม่เรียบร้อยแต่ถ้าเราค่อยๆตั้งใจทำเราก็จะได้ชิ้นงานที่สวยงามมากขึ้นค่ะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาและความใส่ใจและเมื่อเรารู้ว่าผลงานที่ทำขึ้นจะถูกนำไปใช้ในพิธีสำคัญความตั้งใจนั้นก็จะยิ่งมีความหมายมากขึ้นค่ะสำหรับดิฉันนะคะเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่างานฝีมือไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าการทำงานร่วมกันและการส่งต่อความปรารถนาดีจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งด้วยค่ะและเมื่อดอกไม้จันทร์เหล่านี้ถูกจัดเตรียมขึ้นจากความร่วมมือของผู้คนในจังหวัดภูเก็ตก็ยิ่งทำให้เรามองเห็นความผูกพันระหว่างผู้คนระหว่างชุมชนด้วยกันเองด้วยค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่เราควรให้ความสำคัญกับกิจกรรมจิตอาสาและงานฝีมือในชุมชนเพราะสิ่งที่เราได้รับอาจไม่ใช่เพียงผลงานที่จับต้องได้แต่ยังเป็นประสบการณ์ความภาคภูมิใจและความรู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงเรื่องราวที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมากันแล้วนะคะณห้องพรมเทพชั้น3ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์และดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทยในนามของจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวภูเก็ตค่ะภายในกิจกรรมนี้นะคะมีนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทั้ง3อำเภอและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยค่ะฟังดูแล้วอาจเป็นพิธีการของราชการนะคะแต่ถ้าเรามองให้ลึกไปกว่านั้นมองในรายละเอียดเราจะพบว่ากิจกรรมนี้เป็นการรวบรวมผลงานของผู้คนและเครือข่ายในหลายพื้นที่ทำให้จังหวัดสามารถส่งมอบดอกไม้จันทร์ในนามของประชาชนทั้งจังหวัดได้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือช่อดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะได้รวบรวมช่อดอกไม้จันทร์รวม4ช่อประกอบด้วยช่อดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน1ช่อและช่อดอกไม้จันทร์จากทั้ง3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอถลางและอำเภอกระทู้ค่ะ
ช่อดอกไม้จันทร์เหล่านี้นะคะจึงเป็นตัวแทนของพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในเขตตัวเมืองนะคะแต่มีการรวบรวมความร่วมมือจากระดับอำเภออีกด้วยค่ะอีกหนึ่งรายละเอียดที่น่าจดจำนะคะก็คือช่อดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะใช้ดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดค่ะคุณฟังลองนึกถึงดอกเฟื่องฟ้าที่เราพบเห็นได้ตามบ้านเรือนรั้วอาคารสวนสาธารณะหรือสถานที่ต่างๆที่อยู่ในภูเก็ตนะคะดอกไม้ที่หลายคนคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเมื่อถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดในช่อดอกไม้จันทร์ก็ทำให้ผลงานชิ้นนี้มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างชัดเจนค่ะดอกไม้ประจำจังหวัดไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์สำหรับตกแต่งเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนจดจำจังหวัดของตนเองได้ค่ะและยังสร้างความผูกพันกับบ้านเกิดได้อีกด้วยค่ะการนำดอกเฟื่องฟ้ามาเป็นองค์ประกอบของดอกไม้จันทร์จึงเป็นรายละเอียดที่สะท้อนถึงความตั้งใจของจังหวัดในการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมสำคัญค่ะและถ้าเราลองมองในมุมของประชาชนนะคะช่อดอกไม้ทั้ง4ช่อก็อาจเป็นเหมือนตัวแทนที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอถลางหรืออำเภอกระทู้ทุกพื้นที่ต่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่ช่อดอกไม้ตัวแทนจังหวัดและอำเภอเท่านั้นนะคะเพราะอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการจัดเตรียมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตกำหนดเป้าหมายรวบรวมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนจำนวน 120,000 ดอกโดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ค่ะตัวเลข 120,000 ดอกอาจจะฟังดูเป็นจำนวนที่มากเลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อเรามองเห็นว่ามีหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆเข้ามาช่วยกันก็จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าการดำเนินงานขนาดใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้จากการแบ่งปันแรงกายแรงใจและความสามารถของคนจำนวนมากค่ะคนหนึ่งอาจทำได้เพียงไม่กี่ดอกต่อวันแต่เมื่อมีคนจำนวนมากมาช่วยกันทำผลงานเล็กๆจากแต่ละคนก็สามารถรวมกันเป็นจำนวนมากได้ค่ะและนี่ก็เป็นภาพของพลังชุมชนที่น่าสนใจนะคะและเป็นเรื่องที่ดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าเบื้องหลังพิธีการหนึ่งมักมีผู้คนอีกมากมายที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ลับเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงดอกไม้จันทร์จำนวนมากที่จังหวัดภูเก็ตตั้งเป้าหมายว่าจะรวบรวมเราอาจสงสัยว่าใครเป็นผู้ลงมือประดิษฐ์ดอกไม้เหล่านั้นและการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากใครบ้างค่ะดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนส่วนหนึ่งจัดทำขึ้นโดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและอำเภอคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ผลิตผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ของจังหวัดภูเก็ตค่ะแต่ละเครือข่ายมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมและเมื่อหลายกลุ่มเข้ามาร่วมกันทำงานก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันและในชุมชนค่ะโดยเฉพาะเครือข่ายสตรีนะคะซึ่งมีบทบาทในกิจกรรมพัฒนาชุมชนของหลายพื้นที่การรวมกลุ่มเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เป็นอีกหนึ่งโอกาสหนึ่งที่สมาชิกจะได้ใช้ความสามารถของตนเองทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะลองจินตนาการถึงภาพของสมาชิกในกลุ่มที่นั่งล้อมวงทำงานร่วมกันนะคะบางคนอาจมีประสบการณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้มาก่อนจึงช่วยสอนเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นบางคนมีความถนัดในการตัดวัสดุบางคนทำหน้าที่ประกอบชิ้นงานขณะที่อีกคนช่วยตรวจดูความเรียบร้อยก่อนรวบรวมผลงานค่ะการทำงานลักษณะนี้ทำให้คนที่มีความถนัดแตกต่างกันสามารถนำความสามารถของตนเองมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังเป็นโอกาสที่คนในชุมชนจะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันค่ะบางครั้งกิจกรรมชุมชนอาจไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินโดยตรงแต่สิ่งที่ได้รับกลับมานะคะอาจจะเป็นทักษะใหม่มิตรภาพความภาคภูมิใจในผลงานและความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมค่ะส่วนเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการโอท็อปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจเพราะคนเหล่านี้มีประสบการณ์ในการใช้วัสดุการผลิตชิ้นงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพค่ะการนำความรู้จากการประกอบอาชีพมาประยุกต์ใช้กับการทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นการเชื่อมโยงทักษะของคนในท้องถิ่นเข้ากับประโยชน์ส่วนรวมค่ะที่สำคัญนะคะกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่เป็นความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญประการหนึ่งก็คือการพัฒนาชุมชนจะมีพลังมากขึ้นเมื่อคนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะการมีส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทำงานแบบเดียวกันหรือทุกคนต้องมีเวลาว่างเท่ากันแต่หมายถึงการเปิดโอกาสให้แต่ละคนเลือกทำหน้าที่ที่เหมาะสมกับความสามารถและโอกาสของตนเองค่ะบางคนมีเวลามากหน่อยก็ช่วยประดิษฐ์ดอกไม้ได้หลายชั่วโมงบางคนมีเวลาน้อยหน่อยก็อาจช่วยเตรียมวัสดุหรือสนับสนุนการทำงานในด้านอื่นๆสิ่งสำคัญก็คือทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายร่วมกันได้ค่ะและเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังดอกไม้จันทร์ที่ถูกนำมารวบรวมในจังหวัดภูเก็ตนะคะเราไม่ได้เห็นเพียงชิ้นงานที่ทำสำเร็จแล้วแต่เรายังมองไปถึงแรงกายแรงใจและความตั้งใจของผู้คนที่ร่วมกันสร้างผลงานเหล่านี้ด้วยค่ะพักฟังเพลงพอๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ลับเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังคะ1ประเด็นที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากและอยากชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกันก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะเพราะการทำดอกไม้จันทร์ในจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการผลิตให้ได้จำนวนตามเป้าหมายแต่ยังมีแนวทางส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและไม่ขอรับงบประมาณในการดำเนินงานครั้งนี้ค่ะวัสดุที่นำมาใช้นะคะก็มีหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาค่ะลองคิดดูนะคะวัสดุที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันบางชนิดอาจถูกมองว่าเป็นเพียงเศษวัสดุหรือสิ่งของเหลือใช้เหลือจากการใช้งานค่ะแต่เมื่อนำมาผ่านกระบวนการเตรียมวัสดุและการประดิษฐ์อย่างเหมาะสมก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เป็นงานฝีมือที่มีความหมายได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเปลือกข้าวโพดค่ะวัสดุธรรมชาติชนิดนี้นะคะมีลักษณะเป็นแผ่นบางสามารถนำมาเตรียมและขึ้นรูปเป็นส่วนประกอบของงานประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสมค่ะการนำวัสดุที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่อาจเหลือจากการบริโภคหรือการเกษตรค่ะต่อมานะคะก็คือผักตบชวาซึ่งเป็นพืชน้ำที่หลายคนคุ้นเคยวัสดุจากผักตบชวานะคะสามารถนำมาใช้งานหัตถกรรมได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียมและลักษณะของชิ้นงานการนำมาใช้งานประดิษฐ์จึงเป็นตัวอย่างของการมองหาคุณค่าจากทรัพยากรธรรมชาติค่ะส่วนใบตองแห้งนะคะก็เป็นวัสดุที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากพืชที่มีอยู่รอบตัวการนำวัสดุมาใช้ให้เหมาะสมต้องคำนึงถึงความสะอาดความคงทนและการเตรียมให้พร้อมก่อนนำมาประดิษฐ์ค่ะอีกหนึ่งชนิดนะคะก็คือใบยางพาราค่ะเป็นวัสดุจากพืชที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้การนำวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในงานฝีมือจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และสุดท้ายก็คือกระดาษสานะคะเป็นวัสดุที่มีพื้นผิวและลักษณะเฉพาะสามารถนำมาใช้ทำงานประดิษฐ์ได้หลายรูปแบบเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวัสดุแต่ละชนิดก็ย่อมมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันการนำมาใช้จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับรูปแบบของดอกไม้วิธีการประดิษฐ์และความคงทนของชิ้นงานด้วยค่ะสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงแค่วัสดุแต่ละชนิดนะคะแต่เป็นแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการผลิตการเลือกใช้วัสดุเหล่านั้นค่ะแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานค่ะหากนำแนวคิดนี้มามองผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เราจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นการพิจารณาทรัพยากรที่หาได้การวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับเป้าหมายเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผลการและการอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายก็ช่วยให้เราสามารถทำงานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะและการไม่ขอรับงบประมาณในการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่อาศัยความร่วมมือและทรัพยากรที่มีอยู่โดยไม่ได้หมายความว่ากิจกรรมจะเกิดขึ้นได้โดยปราศจากต้นทุนทั้งหมดเพราะการทำงานยังต้องอาศัยเวลาแรงงานความรู้และการประสานงานจากผู้เกี่ยวข้องค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะและเวลาที่เราจัดกิจกรรมเล็กๆในครอบครัวในชุมชนหรือในหน่วยงานเราอาจเริ่มจากการสำรวจสิ่งที่มีอยู่ก่อนไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ทุกอย่างหรือใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นวัสดุบางอย่างอาจนำกลับมาใช้ซ้ำได้สิ่งของบางชนิดอาจนำมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ใหม่และความรู้ของคนในชุมชนก็อาจช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ค่ะแน่นอนค่ะว่าการใช้วัสดุธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าวัสดุทุกชนิดจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัติเรายังต้องคำนึงถึงแหล่งที่มาวิธีการเก็บเกี่ยวการเตรียมวัสดุและการจัดการของเหลือจากกระบวนการผลิตด้วยค่ะแต่การที่จังหวัดภูเก็ตเลือกสนับสนุนแนวทางการใช้วัสดุท้องถิ่นอย่างเหมาะสมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าค่ะเมื่อคู่นะคะ
เราได้พูดถึงวัสดุธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กันแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ดิฉันอยากจะชวนทุกคนมาขยายมุมมองออกไปอีกเล็กน้อยค่ะว่ากิจกรรมเหล่านี้กิจกรรมลักษณะนี้สามารถเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างค่ะในปัจจุบันนะคะหลายครอบครัวเริ่มให้ความสำคัญกับการลดขยะการแยกวัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้และการเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นแต่บางครั้งการลดขยะก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากโครงการขนาดใหญ่ค่ะเราสามารถเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆในบ้านได้เช่นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าการคัดแยกวัสดุที่ยังมีประโยชน์การเลือกใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้หรือการนำสิ่งของที่ยังอยู่ในสภาพดีไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกค่ะแนวคิดเดียวกันนี้นะคะเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของคนในชุมชนได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนเราจะเริ่มประดิษฐ์สิ่งของนะคะเราอาจจะสำรวจวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ก่อนว่ามีอะไรที่เหมาะสมบ้างจากนั้นจึงวางแผนใช้วัสดุชนิดใดจำนวนเท่าใดและจัดการกับวัสดุที่เหลืออย่างไรค่ะแม้จะเป็นขั้นตอนเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าเราทำอย่างเป็นระบบก็อาจจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะงานประดิษฐ์ยังเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัยได้อีกด้วยค่ะผู้สูงอายุบางคนนะคะอาจมีความชำนาญในการทำงานฝีมือขณะที่คนรุ่นใหม่อาจมีความถนัดในด้านการจัดทำสื่อการบันทึกขั้นตอนการทำงานหรือการเผยแพร่เรื่องราวของชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะถ้าทั้งสองกลุ่มนะคะนำความถนัดของตนเองมาร่วมมือกันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการทั้งสองฝ่ายได้ค่ะคนรุ่นใหม่นะคะได้เรียนรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมส่วนผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็สามารถมีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปได้ค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ช่วยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่หยุดอยู่เพียงแค่ในความทรงจำของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่สามารถถูกนำมาปรับใช้และต่อยอดได้อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มีทั้งชุมชนดั้งเดิมย่านเมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวและเครือข่ายอาชีพที่หลากหลายการส่งเสริมให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเพราะการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าไม่ได้เกิดจากสถานที่สวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากเรื่องราวของผู้คนงานฝีมืออาหารพื้นเมืองและวิถีชีวิตที่ทำให้ผู้มาเยือนได้รู้จักพื้นที่นั้นอย่างลึกซึ้งค่ะแม้กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จะไม่ได้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวโดยตรงแต่เรื่องราวของความร่วมมือและการใช้วัสดุท้องถิ่นก็ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของคนในชุมชนและเป็นอีกมุมนึงที่ทำให้เราเข้าใจในตัวในภาพของภูเก็ตนะคะให้มากกว่าภาพของทะเลและชายหาดที่เห็นกันอยู่ค่ะและหากเราตั้งใจสังเกตให้ดีนะคะเราจะพบเรื่องราวดีๆของชุมชนจำนวนมากที่เริ่มต้นจากการที่คนธรรมดาหลายๆคนมาร่วมใจร่วมมือกันทำสิ่งเล็กๆร่วมกันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอันดามันเช็คอินนะคะคุณผู้ฟังคะมาถึงอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของเรื่องราวในวันนี้นะคะนั่นก็คือเป้าหมายของการรวบรวมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนจังหวัดภูเก็ตจำนวน 120,000 ดอกโดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569นี้ค่ะตัวเลขนี้นะคะเป็นเป้าหมายที่ต้องการอาศัยการวางแผนและความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพราะการรวบรวมดอกไม้จำนวนมากนี้นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประดิษฐ์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมวัสดุการกระจายงานการรวบรวมผลงานและการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบค่ะหากเราลองมองมาจากมุมของการบริหารจัดการนะคะกิจกรรมนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่น่าสนใจทีเดียวค่ะประการแรกนะคะก็คือการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเมื่อทุกฝ่ายรับทราบว่าจะต้องรวบรวมดอกไม้จันทร์จำนวนเท่าใดและเวลาใดก็สามารถวางแผนการทำงานและให้เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้นค่ะประการที่2นะคะก็คือการประสานงานการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่ค่ะเพราะไม่มีหน่วยงานใดต้องรับภาระเพียงลำพังเพียงคนเดียวนะคะการแบ่งงานและการช่วยเหลือกันจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบค่ะและประการที่3นะคะก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมทั้งวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและทักษะของผู้คนที่เข้ามามีส่วนร่วมค่ะและประการสุดท้ายนะคะก็คือการรักษาคุณภาพของผลงานเพราะแม้จำนวนจะมีความสำคัญแต่ความเรียบร้อยและความเหมาะสมของดอกไม้จันทร์ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจเช่นเดียวกันค่ะหากเรานำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับการทำงานในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการทำเป้าหมายให้สำเร็จไม่ได้อาศัยเพียงความตั้งใจเท่านั้นแต่ต้องมีการวางแผนการแบ่งหน้าที่และการติดตามความคืบหน้าอย่างเหมาะสมด้วยค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะสิ่งที่ทำให้กิจกรรมนี้มีความหมายก็คือการที่ประชาชนค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดนะคะบางครั้งเราอาจคิดว่าการทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนสามารถร่วมกันสร้างประโยชน์ในสังคมในรูปแบบที่ต่างกันได้ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยเปิดพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชนจิตอาสาและนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมที่ทำให้คนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำในสิ่งที่มีความหมายต่อสังคมค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่นะคะดิฉันอยากชวนให้ลองนึกภาพกิจกรรมดีๆในชุมชนของเราเองไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะหรือการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆหรือการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นเราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปเพราะการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการลงมือทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อนนะคะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตที่รวบรวมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายของการรวบรวมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนจำนวน 120,000 ดอกให้เสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ค่ะเรื่องราวที่เราได้ฟังในวันนี้นะคะอาจเริ่มมาจากดอกไม้จันทร์ซึ่งสิ่งที่อยู่เบื้องหลังกับมีความหมายทั้งความตั้งใจของผู้ประดิษฐ์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเห็นคุณค่าของทรัพยากรและความร่วมมือของผู้คนที่ต้องการทำสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในจังหวัดของตนเองค่ะดิฉันคิดว่าเป็นอีกเรื่องราวนึงที่มีความสำคัญนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าความเข้มแข็งของชุมชนนะคะไม่ได้วัดจากจำนวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่เพียงอย่างเดียวแต่วัดได้จากความสามารถของผู้คนในการร่วมมือกันและการมองเห็นว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเช็คอินดีๆที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะสามารถติดตามรายการอันดามันเช็คอินได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีดีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถิตในหาไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกในวันพรุ่งนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอัมลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาคอสทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถึงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ธีมThailand Welcome the World เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงก๊อกกราวซิมโฟนีออร์เคสตราขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพมารายงาน
4: ปภ.ราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี
7: ้ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา

0: สาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
8: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
9: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
10: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
9: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
10: ้เฮ้ย
9: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
11: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
10: ขับขี่มีสติ
9: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

0: สองเพลงพร้อมในการทักทายนะฮะโบอินของก้องห้วยไร่ก่อนหน้านั้นก็ฮักพอเป็นพิธีของต่ายราไทยฟิชเชอริ่งกับมายโฟอีฟละค่ะหยิบแนวเพลงลูกทุ่งอีสานมาฝากคุณก็แล้วกันในภาคบ่ายของวันนี้นะฮะยังอยู่กับตูละค่ะ
1: ต้องเดินโดนเจ้าที่ไม่กลางทางสัมมา
0: FM 96.75 MHz นะคะยังอยู่ด้วยการทางสวทภูเก็ตนะคะแน่นอนละค่ะว่ายังคงมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณๆกันอย่างต่อเนื่องนะคะนะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะการติดตามเพลงเพราะๆแล้วก็กิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาเนาะเดี๋ยวมีมาฝากประชาสัมพันธ์นะคะมีกิจกรรมหลายๆรายการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของงานมวยการกุศลที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้ละค่ะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้13ตุลาคมนะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันนวมินทรามหาราชนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกๆจังหวัดก็มีการเรียกว่าประกอบพิธีนะคะทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนั่นเองนะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันหยุดราชการด้วยนั่นเองนะคะก็มีการวางพวงมาลานะคะแล้วก็มีพิธีต่างๆกิจกรรมมากมายมีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองค่ะก็หยิบมารายงานให้คุณได้ทราบกันในช่วงต้นรายการนะคะส่วนแน่นอนนะคะเรื่องราวของ Spot Today ของเรานอกเหนือจากเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปอะเนาะก็ติดตามกันได้ FM 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตวันจันทร์ถึงวันศุกร์ภาคบ่ายๆแบบนี้ล่ะค่ะ
2: คุณกำลังฟัง Spot Today โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
3: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
4: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
5: ่ประกาศ
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
6: ฟังเพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

แดนของก้านตองทุ่งเงินค่ะนี่คือกุหลาบนะคะก่อนหน้านั้นก็เสียงของสาวมินตราอินทิรากรวดน้ำตาอยู่กับตูที่นี่ค่ะสปอร์ตทูเดย์นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังเอาล่ะมาดูกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจพาร์ทของกีฬานะคะงานกุศล2รายการที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะรายการแรกนะคะ PHA Charity Golf นะคะทัวร์นาเมนต์2026เป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะครั้งที่2นะฮะเพื่อจัดหารายได้ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์สำหรับห้องผู้ป่วยหนักหรือว่าห้อง ICU ให้กับโรงพยาบาลป่าตองนั่นเองโปรแกรมจากการแข่งขันเขาจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้นะคะมีค่าสมัครด้วยนะคะพี่ๆที่เป็นนักกอล์ฟอยู่แล้วแล้วก็อยากร่วมทำบุญนอกเหนือจากการได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกสนานกับการเล่นกอล์ฟแล้วนะคะก็ถือโอกาสได้ร่วมทำบุญนะเป็นส่วนหนึ่งกับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในรายการนี้ด้วยเนาะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยเพราะว่างานนี้นะคะสมาคมโรงแรมป่าตองนะคะก็เป็นแม่งานในส่วนของการจัดนั่นเองสอบถามไปได้เลยทีเดียวนะคะก็มีรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อกันอยู่ด้วยนะคะเขาแข่งกันที่บูแคนยอนคันที่คลับนะฮะก็สนามบูแคนยอนก็ถือได้ว่าเป็นสนามมาตรฐานเนาะของจังหวัดภูเก็ตเราเลยทีเดียวนะฮะงานนี้โรงพยาบาลป่าตองนะฮะร่วมกับสมาคมโรงแรมป่าตองนะฮะก็จัดขึ้นนั่นเองก็ดูรายละเอียดก็ไปเสิร์ชดูได้นะคะในเพจของสมาคมโรงแรมป่าตองนะคะสำหรับรายการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่2เนาะก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วก็จัดมาครั้งหนึ่งแล้วได้รับความสนใจจากพี่น้องนักกอล์ฟนะคะได้มาร่วมบุญกันเยอะเลยทีเดียวนะคะไปดูอีกหนึ่งรายการค่ะอันนี้เป็นเรื่องของมวยกันบ้างดีกว่านะคะการมวยการกุศลนะศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสนั่นเองนะคะงานนี้กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตค่ะเขาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนายกอูดของเรานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันก็มีสมาคมกีฬามวยจังหวัดภูเก็ตเข้ามาร่วมด้วยนะฮะประธานการจัดงานคุณณัฐพรผานิชพิเชษวงศ์ค่ะก็จัดงานนี้ขึ้นนะเพื่อที่จะนำรายได้เนี่ยนะคะไปสนับสนุนกิจกรรมในการฟื้นฟูแก้ไขแล้วก็พัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนนะคะที่มีให้มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นมีทักษะอาชีพแล้วก็สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วก็สังคมที่ดีได้หลังจากที่ออกจากสถานพินิจนะคะชื่อรายการนะคะก็มวยไทยการกุศลศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสค่ะเขาจะจัดกันที่สนามมวยบางลาป่าตองนะคะมีการจำหน่ายบัตรด้วยบัตรราคา500บาทเนาะแล้วก็ VIP 1,000 บาทนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะเป็นการกุศลนะคะก็สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ081นะคะ891-3498นะคะ081-891-3498หรือ081นะคะ893-1429นะคะ081-893-1429นะคะก็เป็นรายการมวยการกุศลนะคะกล่าวพาดในวันวานไม่ใช่จุดจบของทั้งชีวิตนะคะร่วมกันเป็นผู้ให้นะคะสร้างโอกาสให้กับน้องๆที่อาจจะเคยหลงผิดไปนะคะโดยการสนับสนุนกิจกรรมมวยการกุศลศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสในครั้งนี้ก็แล้วกันค่ะเขาจะต่อยกันในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะคุณผู้ฟังนะที่สนามมวยบางลาป่าตองตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้บางท่านก็อาจจะไม่สะดวกไปร่วมชมก็ไม่เป็นไรค่ะสนับสนุนการซื้อบัตรการกุศลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ500บาทหรือ 1,000 บาทก็แล้วแต่สะดวกนะเชิญกันได้เลยทีเดียวนะคะ

0: าร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

ะคะเคยเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องราวของวงการกีฬาของไทยเรานะคะในช่วงปลายเดือนนี้คุณผู้ฟังนะคะเราก็จะมีการจัดส่งทัพนักกีฬาเยาวชนไทยของเรากว่า28คนค่ะใน11ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะที่เตรียมที่จะไปลุยศึกใหญ่นะคะยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่ประเทศไทยเราเคยคาดหวังว่าจะขอเป็นเจ้าภาพนะคะในปี73ถ้าตุ๊จะไม่ผิดอะเนาะแต่ในปีนี้นะคะก็จะต้องไปแข่งขันกันนะคะระหว่างวันที่31ตุลาคมไปจนถึง13พฤศจิกายนค่ะที่เซนิกันนะคะซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะโดยทางด้านผู้ว่าการนะคะคุณโปรดปรานสมานมิตรนะคะก็สนับสนุนเต็มที่ล่ะในการที่จะจัดตั้งไทยเฮ้าส์นะคะเรียกว่าเป็นบ้านของทีมชาติไทยอย่างเงี้ยนะคะในการที่จะดูแลนักกีฬาของเราอย่างใกล้ชิดในการให้ทุกคนนะคะได้ทำผลงานได้ดีนะคะแล้วก็ทำลายสติให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งการแข่งขันกีฬายูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4นะคะที่ดาการนะคะ2026ระหว่างวันที่31ตุลาคมจนถึง13พฤศจิกายนที่กรุงดาการประเทศเซเนกัลนะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าภาพประกาศความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วนะคะที่จะต้อนรับนักกีฬาเยาวชนกว่า 2,000 กว่าคนเนี่ยจากหลากหลายเมืองค่ะไปเข้าร่วมการแข่งขันนะคะเมืองหลักๆนะคะอยู่ในกรุงดาการนะคะของเซเนกัลนะคะก็จะเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันนะคะในหลากหลายชนิดกีฬาสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะได้โควต้าเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า28คนค่ะจาก11ชนิดกีฬาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรีฑา2คนแบดมินตัน2คนนะคะแฮนด์บอลชายหาด10คนนะคะวอลเลย์บอลชายหาด2คนมวยสากล2คนยูโด1คนเรือพาย2คนจักรยาน1คนนะคะวินเซิร์ฟ2คนแล้วก็กีฬาทางน้ำอีก2คนเทเบิลเทนนิสอีก2คนรวมกว่า28คนซึ่งจะต้องมีการคัดตัวนะกว่าจะเข้าไปในรอบของการแข่งขันยูทโอลิมปิกเกมได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฮะงานนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณโปรดปรานสมานมิตรอย่างที่บอกแล้วค่ะเปิดเผยว่านักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยของเราในชุดนี้เนี่ยนะคะก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันตั้งแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยการกีฬาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาปัญหาเรื่องราวของเบี้ยเลี้ยงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาของเราด้วยนะคะก็อย่าลืมกันแล้วกันในช่วงของการแข่งขันก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาลูกหลานของเราที่จะไปทำหน้าที่ในการแข่งขันยูทโอลิมปิกเกมนะคะที่เซเนกัลนะคะที่กรุงดากาในช่วงวันที่31ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนค่ะในพูดถึงเรื่องของวงการกีฬาของเราแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังรู้ไว้ใช่ว่านะคะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมอาจจะมีผลนะคะสู่จังหวัดภูเก็ตของเราในส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะที่ได้มีการประกาศหนังสือออกมานะคะแล้วก็มีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆไปก่อนหน้านี้นะคะเรื่องของการพิจารณาเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะของการเป็นเจ้าภาพทั้งจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะที่อย่างที่เราติดตามข่าวกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่นะคะเกิดสถานการณ์อุทกภัยเกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมรวมไปถึงพื้นที่หลักของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนั่นก็คือสนามกีฬาหัวของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะคะนอกเหนือจากการใช้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติแล้วก็ชาติแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอุปกรณ์ทางด้านกีฬานะคะของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหลายชนิดกีฬานะที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจนได้รับผลกระทบนะคะทั้งเรื่องของอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีการตรวจสอบมีการประเมินนะคะเรื่องของความเสียหายก็พบว่าอุปกรณ์กีฬานะคะของ
สมาคมกีฬาหลายชนิดกีฬานะคะเกิดความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังวัสดุส่วนใหญ่เกิดความชำรุดเสียหายโดยสิ้นเชิงค่ะทำให้นะคะไม่สามารถที่จะนำอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในช่วงของการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติหรือการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในห้วงนะคะที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้นะอย่างการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะคะครั้งที่50จังหวัดอุดรธานีนะก็จะจัดขึ้นในห้วงเดือนพฤษภาคมนะฮะปีหน้าปี70ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ก็จะเกิดขึ้นในช่วงมีนาคมนะคะเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะก็จะเกิดขึ้นในปี70เช่นเดียวกันซึ่งไล่เลี่ยกันทำให้นะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการร่วมหารือกันหลายๆภาคส่วนทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะก็เลยมีการทำหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดเจ้าภาพนะคะทั้งอุดรธานีและจังหวัดสุรินทร์ที่จะเป็นเจ้าภาพในปี70เนี่ยนะคะทั้ง2รายการทั้ง4รายการเนี่ยนะให้ได้ทราบนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินการนะคะแล้วก็มีการประเมินในหลายๆด้านนะคะซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยคาดว่านะคะจะสิ้นสุดในห่วงประมาณ 6-8 เดือนจากนี้ไปนั่นเองนะคะก็เลยมีการทำหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดเจ้าภาพทั้ง2จังหวัดในการที่อาจจะต้องเลื่อนและจะมีการกำหนดนะคะคุณผู้ฟังจะมีการกำหนดการเป็นเจ้าภาพนะคะของทั้ง2จังหวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็ได้รับการพิจารณาการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2570นะคะนั่นหมายความว่าจังหวัดภูเก็ตเราก็จะมีการเลื่อนการเป็นเจ้าภาพในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติอีกเป็นลำดับต่อไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนความชัดเจนนะคะและก็กำหนดการใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวทราบข่าวก็จะรีบมาแจ้งให้คุณๆได้ทราบกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเช่นเดียวกันสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราในการเป็นเจ้าภาพในปี71นะคะเพราะว่าเราจะมีเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติต่อจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งจังหวัดสุรินทร์จะเป็นเจ้าภาพในปี70นะคะอย่างที่บอกเมื่อจังหวัดสุรินทร์มีการเลื่อนการเป็นเจ้าภาพก็จะส่งผลต่อจังหวัดภูเก็ตเราที่จะรับช่วงต่อด้วยเช่นเดียวกันรอติดตามข่าวสารกันได้นะคะมีความคืบหน้าเมื่อไหร่อย่างไรตู่จะมารีบแจ้งให้คุณๆได้ทราบกันเลยทีเดียวเพราะกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตแต่เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตทุกคนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอติดตามข่าวสารกันได้นะคะเดี๋ยวตู่ส่งเพลงพร้อมให้คุณได้ฟังทิ้งท้ายเนาะฟังข่าวต้นชั่วโมงและติดตามนะคะสปอตทูเดย์ของเราได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้มีเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เช่นเคยเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ละค่ะบ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. เย็นโดยประมาณนะคะทางสวทภูเก็ต96.75 MHz นะคะและถ้าคุณมีข่าวสารกิจกรรมทางด้านกีฬาหรือว่ามีข่าวสารอะไรที่เป็นประโยชน์โดยรวมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตฝากข่าวทักแชทกันเข้ามาได้เลยวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยเสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลดึงการลงทุนต่างประเทศรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคาม

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือคุณเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมดึงการลงทุนต่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME เผชิญความท้าทายในการปรับตัวทั้งนี้ไทยจึงเสนอใช้ความร่วมมือในอาเซียนเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือการค้ากับยุโรปนอกจากนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศและผู้ประกอบการและแรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge พร้อมเน้นย้ำในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าขายนอมินีพร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นไข้ระหว่างคนไทย2บริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายนอมินีจึงประสานกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและปิดโรงงานพร้อมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบการนำเข้าขยะสารเคมีทั้งนี้เตรียมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่และพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งนี้เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ที่ตายจากการปนเปื้อนพร้อมยืนยันจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวันนิตยาคุณสิมรายงาน
4: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดเผยการท่องเที่ยวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลส่งสัญญาณดีเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะเดินทางเข้าเที่ยวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปียาวถึงเทศกาลปีใหม่
7: นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันหรือช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และแม้จะยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดยุโรปจะชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีปัจจัยจากการจองห้องพักโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะที่จังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่18-28พฤศจิกายน2569ณชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

0: ให้กับจังหวัดพังงาได้อีกทางหนึ่งฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็มาพร้อมกับทีมงานของเรานะคะช่างเทคนิคค่ะคุณสุรชัยรอดแก้วนะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการให้แยกข่าวนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณถึง 16:30 นนะคะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวของเราค่ะออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็มีช่วงที่น่าสนใจหลายช่วงเช่นเดิมนะคะมีช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เราก็จะมาติดตามกับสภาพอากาศของช่วงนี้กันในพื้นที่ของภาคใต้นะคะแล้วก็เรื่องของกระจูดควรเคร่งค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะคะสำหรับช่วง PRD Service ค่ะเราก็มีเรื่องของสแกมเมอร์นะคะเรื่องของสแกมเมอร์เตือนภัยสแกมเมอร์ทักมาอย่าเพิ่งตกใจรู้ทัน5วิธีรับมือก่อนตกเป็นเหยื่อและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ค่ะ13ตุลาคม2569ถือว่าเป็นวันสำคัญของไทยอีก1วันนะคะกับวันนวมินทรมหาราชค่ะซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวันที่11เมษายน2560นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะต่อมาค่ะในปี2566นะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีค่ะรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวนะคะโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำริประทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อนะคะว่าวันนวมินทรมหาราชโดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายน2566และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ค่ะคำว่านวมินทรมหาราชนะคะเป็นพระปรมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชค่ะโดยนวมินมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นค่ะวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชค่ะ การกำหนดชื่อวันนวมินทรมหาราชนะคะจึงนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดรัชสมัยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาและความหมายของวันนี้นะคะวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมของทุกปีค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะพบกันค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้าคะนองการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการเตือนนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะ13ตุลาคมจนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยนายฟาตามัททวีค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานะคะกล่าวถึงสถานการณ์ฝนค่ะว่าฝน เริ่มลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบริเวณของภาคใต้นะคะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ 13-16 ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะทางตะวันตกของประเทศไทยค่ะขณะที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะก็คือพื้นที่ของภาคกลางแถวตะวันตกเช่นจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีค่ะส่วนกรุงเทพมหานครก็นะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำขณะที่ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนวันที่17และ18ตุลาคมนะคะฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงในขณะที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเรามาเจาะดูพื้นที่กันดีกว่านะคะว่าพื้นที่ไหนในพื้นที่ของภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังต้องติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินถล่มเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่13ถึง16ตุลาคมค่ะมาดูที่จังหวัดกระบี่นะคะเป็นอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมค่ะจังหวัดระนองนะคะก็จะเป็นอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์อำเภอเมืองระนองค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นอำเภอช้างกลางค่ะจังหวัดพังงานะคะอำเภอเมืองพังงาค่ะคูระบุรีทับปุดแล้วก็อำเภอเกาะยาวนะคะส่วนจังหวัดสงขลาค่ะก็จะมีอำเภอรัฐภูมินะคะยะลามีอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตชุมพรมีอำเภอพะโต๊ะค่ะสตูลอำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงและจังหวัดตรังนะคะก็จะมีอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของแผ่นดินถล่มเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้นะคะ13ตุลาคมถึง16ตุลาคมก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามสภาพอากาศการพยากรณ์อากาศจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของภาคใต้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับกระจูดควนเคร็งค่ะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะทำความชวนมาทำความรู้จัก GI หัตถกรรมค่ะกระจูดควนเคร็งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่ดีไซน์ร่วมสมัยชวนคนรุ่นใหม่เลือกใช้สินค้า GI สร้างรายได้คืนสู่ชุมชนค่ะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะชวนมาทำความรู้จักกับสินค้า GI หัตถกรรมไทยกระจูดควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็เป็นกระจูดเป็นสินค้าที่สะท้อนถึงเสน่ห์ของงานจักสานจากวัสดุธรรมชาตินะคะซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะค่ะจากแหล่งผลิตผสานภูมิปัญญาที่สืบทอดในชุมชนนะคะก่อนต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบสะท้อนจุดแข็งของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะมาต่อยอดเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่พร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะโดยนางสาวจิตติมาศรีถาพรนะคะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้กล่าวถึงงานหัตถกรรมไทยนะคะว่ามีจุดแข็งจากความหลากหลายของทรัพยากรแล้วก็ภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ค่ะโด ดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI หลายๆคนเคยรู้จักเคยได้ยินชื่อว่าสินค้า GI นะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ช่วยคุ้มครองอัตลักษณ์และชื่อเสียงที่เชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตนำจุดเด่นของสินค้ามาต่อยอดในเชิงของการค้านะคะทั้งการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพรูปแบบร่วมสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดจึงเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะสอดคล้องกับนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญนะคะกับการยกระดับสินค้าไทยจากจุดแข็งของแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์กับโอกาสทางการค้าและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนค่ะเรามาทำความรู้จักกระจูดควนเคร็งของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยนะคะกระจูดควนเคร็งค่ะเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรม GI ที่สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรในพื้นที่กับภูมิปัญญาของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะมีจุดเริ่มต้นนะคะมาจากป่าพลุควนเคร็งนะคะแหล่งธรรมชาติสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีนะคะดินพลุมีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะมีสภาพอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุกเอื้อต่อการเติบโตของกระจูดพันธุ์ใหญ่ทำให้เส้นกระจูดนะคะมีลักษณะเหนียวยืดหยุ่นแข็งแรงและทนทานค่ะเหมาะกับการนำมาแปรรูปและจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหมวกพัดตะกร้าเสือหรือว่าที่รองจานที่รองแก้วโคมไฟชั้นวางของแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะตามภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดกันมาจากชุมชนค่ะเกิดเป็นงานจักสานที่มีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัสดุลวดลายแล้วก็ฝีมือของผู้ที่ผลิตในพื้นที่ค่ะช่วงต่อไปค่ะกับช่วง PRD Service นะคะวันนี้ค่ะมิวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของสแกมเมอร์นะคะมาบอกดีกว่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้เตรียมรับมือก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนะคะพบกันในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: สำหรับช่วง PRD Service นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องของการเตือนภัยจากสแกมเมอร์ทักมาอย่าเพิ่งตกใจนะคะเรามารู้ทัน5วิธีรับมือก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อก่อนค่ะทุกวันนี้นะคะแน่นอนมิจฉาชีพไม่ได้มาในรูปแบบของโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าแฝงตัวผ่านทางไม่ว่าจะเป็นข้อความแชทลิงก์ปลอมซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้รับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะคะโดยอาศัยของสารพัดกลโกงค่ะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างเจ้าหน้าที่ของธนาคารบ้างหรือว่าคนใกล้ตัวเป็นคนในครอบครัวบ้างนะคะเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือข่มขู่ให้หวาดกลัวแล้วก็กดดันให้รีบโอนเงินหรือว่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญค่ะโดยทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะคะแนะนำ5วิธีรับมือสแกมเมอร์เพื่อที่จะป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรมออนไลน์ดังนี้ค่ะ 1. ตั้งสติอย่าหลงเชื่อคำขู่นะคะหากข่มขู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆก็ตามบัญชีธนาคารมีปัญหาให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ตั้งสติอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด 2. คือตรวจสอบตัวตนและแหล่งที่มานะคะอย่าหลงเชื่อเพียงรูปโปรไฟล์เอกสารราชการหรือคำกล่าวอ้างเพราะว่ามิจฉาชีพก็สามารถที่จะปลอมแปลงสิ่งเหล่านี้ได้อยู่แล้วควรที่จะติดต่อหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างผ่านช่องทางการด้วยตนเองนะคะ 3. คือระวังลิงก์และแอปพลิเคชันปลอมค่ะไม่กดลิงก์ที่อ้างให้กดรับสิทธิ์ให้ลงทะเบียนหรือว่าให้แก้ไขข้อมูลบัญชีเพราะว่าอาจนำไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลหรือว่าหลอกให้ติดตั้งแอปที่เป็นอันตรายนะคะ 4. คือไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินค่ะไม่เปิดเผยรหัสผ่านเด็ดขาดรหัส OTP ห้ามเปิดเผยเด็ดขาดต้องตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับโอนทุกครั้งหากพบความผิดปกติให้หยุดทำธุรกรรมทันทีค่ะและ5ก็คือการเก็บหลักฐานแล้วก็รีบแจ้งความนะคะหากสงสัยว่าถูกหลอกก็ให้หยุดติดต่อกับมิจฉาชีพและเก็บหลักฐานไม่ว่าจะเป็นข้อความสนทนาเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีสลิปโอนเงินหากโอนเงินไปแล้วก็ให้รีบติดต่อธนาคารและสายด่วน AOC 1441เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือทันทีค่ะมิจฉาชีพนะคะอาจเปลี่ยนวิธีหลอกลวงได้ตลอดเวลานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสติไม่หลงเชื่อคำกล่าวอ้างและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะคะหากตกเป็นเหยื่อ อาชญากรรมออนไลน์สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแจ้งความออนไลน์ค่ะผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องราวทั้งหมดข่าวสารทั้งหมดนะคะในช่วงของ PRD Service ค่ะช่วงต่อไปค่ะช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการให้แยกข่าวค่ะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายนะคะไปพบกันในช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะ
0: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะกับช่วงวันนี้มีประเด็นเจอกันกับเราสองคนเช่นเดิมนะคะเพียงเจิ้นแล้วก็
0: ออมล้อมค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำเสนอกันนะคะคงจะหนีไม่พ้นเรื่อง IMF
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้นะคะ12ตุลาคมค่ะหลังจากที่เรานับถอยหลังมาเกือบร่วมเดือนนะ
1: ใช่ค่ะนับถอยหลังเพราะว่าไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในกรุงเทพที่จะได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้นะคะแต่ว่าจะต่อยอดแตกเรื่องของประโยชน์นี้ไปทั่วประเทศเลยก็ว่าได้
0: ซึ่งเราก็เคยนำเสนอก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าประเทศไทยที่ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครหมายถึงจังหวัดอื่นๆต่างจังหวัดได้ประโยชน์ยังไงบ้างเราก็เคยนำเสนอไปแล้วนะคะทีนี้เมื่อวานนี้วันแรกที่มีการประชุมในรายการวันนี้ในช่วงของวันนี้มีประเด็นก็ได้บอกแล้วนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างทีนี้วันนี้จะมาบอกถึงรายละเอียดแล้วค่ะ
1: รายละเอียดค่ะจากที่ได้มีการประชุมกันหลายเรื่องหลายประเด็นแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการยกระดับการสร้างงานด้วย AI
0: ว้า
1: โดยท่านรองนายกเอกนิติเมื่อวานนี้นะคะท่านก็บอกว่าท่านเน้นเลยเรื่องนี้ค่ะพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กๆเนี่ยพร้อมที่จะปกป้องประชาชนจากภัยAI จากอาชญากรรม AI ด้วย
0: มันไม่ใช่ให้ประโยชน์อย่างเดียวละ
1: ใช
0: ่มันอาจจะมีโทษแต่ว่านั่นแหละเราต้องรู้ให้เท่าทัน
1: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะมีการพูดถึงในเวทีเสวนาค่ะที่บอกว่า AI เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง AI นกกระซิบ
0: อ
1: ันนี้ใครจะไปนึกว่าเหมือนเราเนี่ยให้เหมือนให้เพียงเจิ้นเนี่ยค่ะไปเปิดร้านไปขายของคือเราไม่มีหัวการค้าใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เคยเปิดนะคะบริหารไม่เป็นทำไม่ถูก
0: รายรับรายจ่ายอะไรไม่เคยจด
1: ไม่เคยจดคิดว่าไม่เป็นไรนะเราซื้อเองขายเองทำซื้อมาขายไปเนี่ยเราไม่น่าจะขาดทุนทำไปทำมาอ้าวต้นทุนอยู่ไหนล่ะกำไรอยู่ไหนล่ะสินค้าไม่พอจำหน่ายนี่แหละทุกอย่างเขาถูกคิดมาแล้วว่าต้องมีคนแบบเพียงเจิ้นเยอะเขาก็เลยได้มีแอปพลิเคชัน AI นกกระซิบนี่แหละขึ้นมาคนที่จะเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่จะให้ไปจ้างที่ปรึกษามาโอ้กำไรเรานิดเดียวไม่ได้ทีนี
0: ้เอา AI มาช่วยดีกว่า
1: AI นกกระซิบ
0: ต้นทุนก็น้อยใช่ไหมคะแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำไป
1: แทบไม่มีเลยเพราะว่าเขาจะคำนวณให้เราหมดเลย อย่างช่วงเนี้ยช่วงเทศกาลกินเจผักแพงถ้าร้านที่จำหน่ายอาหารเขาอาจจะคำนวณไปให้ด้วยซ้ำว่าควรจะซื้อไหมวันนี้ผักชนิดนี
0: ้
1: เพราะว่ามีราคาที่อ้างอิงมาในฐานข้อมูลด้วยนี่แหละค่ะที่จะมีการต่อยอดจาก AI นกกระซิบเนี่ยค่ะทำให้เกิดการยกระดับงานที่มีอยู่แล้วก็ไปสู่การสร้างงานใหม่สร้างงานใหม่อันนี้น่าสนใจค่ะมีโครงการที่จะพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ช่วยเหลือแรงงานแล้วก็ธุรกิจที่อาจจะปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก AI โลกดิจิทัลน่ะเนาะเขาก็เลยกลัวว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยค่ะเป็นประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในคนที่เงินหนาทุนหนาพอเปิดร้านพอจะทำกิจการหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไม่มี AI มาช่วยแน่นอนแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ AI ฟรีจะถูกหยิบมาใช้จะถูกขยายไปทั้งประเทศไม่ต้องกลัวว่าจะทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: อันนี้ในเรื่องของการเงินยังมี AI มาช่วยยกตัวอย่างเราสื่อมวลชนเนี่ยท
1: ุ
0: กวันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า AI เข้ามาช่วยทำให้งานเนี่ยมันง่ายขึ้น
1: เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างทุกงานทุกภารกิจเราจะต้องไปควบคุม AI เนาะไม่ใช่โยนให้ AI ทำปุ๊บเอาไปใช้ต่อเลยประสิทธิผลอาจจะไม่ดีเท่ามนุษย์แต่ AI จะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดก็คือมนุษย์ที่ไปใช้เป็นใช้เป็นประโยชน
0: ์มีความฉลาดในการใช้ได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI อันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนคงจะนึกไม่ออกว่า AI จะมาหลอกเราได้ยังไงแต่ตอนนี้ AI ล้ำหน้านะคะแล้วก็คนที่เขาใช้ AI ในการหลอกคนเนี่ยเขาฉลาด
0: แล้วเขาหลอกกันมานักต่อนักแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับมีคนมายืมเงินใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะมีแค่เสียงเราก็คิดว่าAI ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวิดีโอก็มา
1: วิดีโอคอลเราแทบไม่ทราบเลยว่ากำลังคุยกับมนุษย
0: ์
1: หรือ AI
0: คือบางครั้งบางคลิปนะคะดูผ่านไปแบบนี่ AI หรือว่าเป็นภาพจริงบางครั้งเรายังแยกไม่ออกเลยค่ะ
1: ค่ะนี่แหละที่เลยต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงต่างๆอะค่ะ อันนี้แหละต้องระมัดระวังเราอาจจะใช้ AI ตรวจสอบ AI อีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
1: AI ตรวจสอบ AI นี้ไม่ยากค่ะตอนนี้ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนเนี่ยคุณสามารถตรวจสอบอะไรได้หลายๆอย่างเลยโยนรูปเข้าไปแล้วถามว่าภาพนี้ภาพจริงหรือ AI เขาอธิบายมาละเอียดเลย
0: ค่ะ
1: นี่แหละแล้วก็เรื่องของเยาวชนค่ะกับการประชุม IMF ครั้งนี้ก็มีส่วนด้วย
0: ใช่แล้วก็เขาพูดถึงเรื่องของ AI ด้วยค่ะโดยนายแดนแคชนะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยนะคะคือได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาของเยาวชนนี่แหละค่ะในการประชุมประจำปีในครั้งนี้รวมกับผู้แทนภาคธุรกิจเทคโนโลยีนักลงทุนแล้วก็องค์กรเยาวชนค่ะเขาคุยกันเนี่ยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวการเปลี่ยนแนวสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเยาวชนเอเชียในยุค AI นี่แหละค่ะ
1: แล้วพอพูดแบบนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะเยาวชนกับธุรกิจเกี่ยวไห
0: ม
1: ตอนนี้เนี่ยสตาร์ทอัพอะเริ่มจากเด็กประถมแล้วนะเมื่อก่อนเรามองว่าสตาร์ทอัพเนี่ยต้องคนเพิ่งจบใหม่ๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วัยรุ่นที่กำลังอยากจะลองหางานทำธุรกิจด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ค่ะเปลี่ยนไปแล้วเด็กประถมเนี่ยเขาเก่งด้วยนะทุกวันเนี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตลาดใกล้ๆตัวเขาก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพได้ด้วย AI เนี่ยค่ะ
0: แล้วก็การสัมมนาในครั้งนี้ค่ะได้ดูถึงศักยภาพของ AI ในการเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนแล้วก็การสร้างธุรกิจใหม่ด้วยแล้วก็เน้นการพัฒนาการศึกษาการใช้ทักษะให้ตรงกับตลาดแรงงานไม่ใช่เรียนมาแล้วก็ตลาดแรงงานไม่รองรับ
1: ไม่รองรับจะทำงานอะไรดีคือดูก่อนว่าสิ่งที่หนูจะไปเรียนเนี่ยจบมาแล้วหนูจะทำอะไร
0: ค่ะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนในการเข้าถึงตลาดแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีระหว่างเมืองกับชนบทได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้ร่วมกันกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยก็จะมีการใช้แนวคิดเด็กๆ ก็จะมีการใช้ความคิดเพราะว่าเด็กทุกวันเนี่ยเขามีการเสพสื่อเสพสิ่งต่างๆเขาก็มีข้อมูลไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
0: ใช่
1: มาที่สังคมเกษตรหน่อยดีไหม
0: นิดนึง
1: บางทีพี่น้องชาวเกษตรกรค่ะน้อยใจว่าเข้าประชุมกันครั้งนี้จะเกี่ยวกับเราไหมเราจะมีส่วนได้ส่วนเสียเราจะได้ประโยชน์ด้วยหรือไม
0: ่
1: บอกเลยว่าทุกสาขาอาชีพได้ประโยชน์
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยๆผลิตภัณฑ์ที่เราบอกว่าสินค้า GI สินค้าเกษตรที่ถูกเลือกจากแต่ละจังหวัดเขาก็จะเอามาอวดโฉมในที่ประชุมแห่งนี้แล้วก็อาจจะนำไปสู่การซื้อขายแลกเปลี่ยนในโอกาสต่อไปแต่ว่าการทำเกษตรค่ะไม่ใช่แค่ขายผลผลิตเนา
0: ะ
1: ถ้า AI คำนวณเนี่ยบางทีอ่ะวัชพืชหรือว่าสิ่งที่เป็นของเหลือทางการเกษตร
0: เอาไปใช้ประโยชน์ได้
1: เอาไปใช้ประโยชน์ได้สร้างมูลค่าได้อีกด้วยอันนี้เห็นแล้วสนใจมากๆนะคะเพราะว่าพื้นที่ทำการเกษตรเมื่อก่อนเราก็จะรู้ว่าทุกปีจะมีการเผาตอสังฟางข้าวชาวไร่อ้อยเขาก็จะเผาอ้อยก่อนเอาไปขายแต่ถ้ามี AI มาช่วย AI คงไม่แนะนำให้เผา น่าจะมีวิธีการจัดการดีกว่านี้
0: ค่ะเอาเป็นว่าการประชุม IMF ในครั้งนี้นะคะถ้าใครอยากติดตามนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook TikTok หรือว่า YouTube ก็แล้วแต่นะคะเข้าไปได้เลยที่ช่อง AM 2026 Thailand ได้เลยค่ะ
1: เข้าไปดูนะคะแล้วก็หรือ Hashtag ก็ได้เนาะ IMF 2026โอ้ข่าวเยอะมากตอนนี้รายละเอียดเยอะมากนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพี่แองเจิลแล้วก็อ้อมล้อมต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการให้แยกข่าวกันแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสถานีวิทยุเครือข่ายในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะและพบกับรายการให้แยกข่าวในวันพรุ่งนี้เช่นเคยนะคะกับสวท.ตะกั่วป่าในเวลาเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมิวกี้เสรณีนาวงศ์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการให้แยกข่าวโดยสวท.ตะกั่วป่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทั้งประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการครับดำเนินรายการโดยผมสุรเดชเนืองชนะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับเป็นรายการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยออกอากาศทั่วทั้งประเทศ70สถานีและทางเพจ Facebook ของสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทุกสถานีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงทุ่มเทพระวรกายในฐานะแม่ของแผ่นดินล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์กนิกรชาวไทยและประเทศชาติอย่างครบถ้วนติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

พระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันธุ์ไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทริยาพันธุ์กุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเส้นไหมไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นใหญ่เท่านั้นครับแต่คือเส้นทางแห่งชีวิตของผู้คนในชุมชนศิลปาชีพโคกองจังหวัดมหาสารคามที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเปรียบเสมือนการถักทอสายใยของครอบครัวชุมชนและวิถีชีวิตให้ดำรงอยู่เคียงคู่ผืนแผ่นดินไทยจากกี่ทอผ้าในวันวานสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่สะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ก้าวต่อไปอย่างงดงามและยั่งยืนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: เส้นไหมแต่ละเส้นที่ถักทอเป็นผืนผ้าเปรียบเสมือนเป็นการถักทอชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนเอาไว้ด้วยกันภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าภูมิปัญญาผ้าไทย
1: กับแม่กับพ่อมาตาออกโรงเรียนเนาะค่ะเนาะแม่เพิ่นสอนพ่อหาเฮ็ดฝายคิดไปสิล่ะค่ะแม่เฮ็ดไหมนี่เนาะเป็นจังได๋ล่ะเป็นมีความสุขสิแม่ค่ะเป็นบ่เบียเป็นบ่ค้านจังซี่แม่ค่ะเป็นคือว่าเฮาได้อยู่ได้กินนอนตัวนี้ส่งลูกเรียนหนังสือจังซี่ค่ะมีแต่ไหมค่ะมีรายได้ขึ้นมาได้อยู่ได้กินให้พี่ให้น้องได้ใส่น้ำแม่ค่ะไม้หลวงนี่แม่ก็ให้เอามาอยู่ในกลุ่มนี่ก็แม่ก็สมาชิกท่อน้ําเนาะส่งเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆจังซี่มั้ยคะเฮาสิเอาไล่ของพระราชทานแล้วก็ไล่มีประจําอําเภอประจําจังหวัดเฮาบ่ได้เสริมเข้าไปนํากันค่ะไล่ประจําของอําเภอเฮาก็มีขอกระจรไล่ปูทุ่งกระหม่อมไล่ปูนี่เพิ่นก็เน้นให้เฮ็ดมีถูกกินล่ะ
0: จากลวดลายดั้งเดิมของท้องถิ่นได้ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่หลากหลายผสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้ากับแนวคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่สะท้อนการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยให้ก้าวต่อไปอย่างงดงามและยั่งยืน
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานจากระดับชุมชนคือกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่มุ่งสร้างพลังแห่งความร่วมมือและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี2569ติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ในทุกชุมชนความเข้มแข็งไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการที่ทุกคนลุกขึ้นมาร่วมกันดูแลบ้านของตนเองโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐผู้นำชุมชนครอบครัวและประชาชนหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำงานจากระดับชุมชนคือกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่มุ่งสร้างพลังแห่งความร่วมมือและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมจังหวัดมหาสารคามผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญทั้งพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27กองทุนรวมถึงพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเชื่อมโยงพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนให้กลายเป็นพลังในการดูแลชุมชนเงินพระราชทานขวัญถุงที่ได้รับในครั้งนี้ได้ถูกนำไปเก็บรักษาและใช้เป็นทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านและชุมชนไม่ใช่เพียงทุนทรัพย์แต่คือทุนแห่งความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองภารกิจสำคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่การเฝ้าระวังการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนการดูแลคนในครอบครัวไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย พราะการป้องกันยาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการรวมพลังของประชาชนให้ภาครัฐภาคประชาชนผู้นำชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ได้ร่วมกันวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนและช่วงเวลาสำคัญในพิธีในครั้งนี้คือการปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27ขบวนเดินทางกลับสู่อำเภอและพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดมหาสารคามจากจุดเริ่มต้นที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามเงินพระราชทานขวัญถุงซึ่งได้เดินทางกลับไปสู่ชุมชนเพื่อเปลี่ยนทุนให้เป็นพลังเปลี่ยนความร่วมมือให้เป็นการลงมือทำและเปลี่ยนพลังของคนในชุมชนให้กลายเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงการส่งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแต่คือการสานต่อแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยพลังของประชาชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองและยังเป็นโอกาสสำคัญที่ประสบกรณิกรชาวมหาสารคามได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากเงินพระราชทานขวัญถุง1กองทุนสู่พลังของคนทั้งชุมชนจากความร่วมมือของคนในพื้นที่สู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและเยาวชนและจาก27กองทุนในครั้งนี้สู่เป้าหมายเดียวกันในการร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกันป้องกันยาเสพติดและร่วมกันสร้างมหาสารคามให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนช่วงของข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำเสนอเรื่องราวของเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งจะแบ่งออกเป็น6ริ้วขบวนด้วยกันติดตามได้ในช่วงข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงนี้ได้ครับ
4: ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแบ่งออกเป็น6ริ้วขบวนดังนี้ริ้วที่1สีเหลืองเริ่มจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาตร3ลำคาญออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูเทวาภิรมย์แยกหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนรับพายกริ้วที่2สีแดงเริ่มจากบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแยกหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเกริ่นบันไดนาคสู่พระมหาพิชัยราชรถณท้องสนามหลวงริ้วที่3สีม่วงเริ่มจากหน้าพระเมรุมาตรเวียนรอบพระเมรุมาตรยกพระบรมโกศขึ้นเกริ่นบันไดนาคสู่พระเมรุมาตร

0: ช้าวันถัดไปริ้วที่4สีเขียวเริ่มจากพระเมรุมาตรอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทริ้วขบวนที่5สีขาวเริ่มจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทริ้วขบวนที่6สีฟ้าอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปยังวัดที่กำหนดตามพระราชพิธีโดยทหารม้าณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทั้งประเทศแล้วครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตรายการโดยนายณัฐพลฉัตรพงไพบูลย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามสำหรับพรุ่งนี้ส่งต่อให้กับสวทอำนาจเจริญผลิตรายการวันนี้ผมสุรเดชนิชนะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองของราษฎรจึงทรงริเริ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ประมงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนความตัวอย่างจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งชีวิตที่ประชาชนได้ฝึกอบรมทดลองและเรียนรู้วิธีการผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรทั้งด้านรายได้สุขภาพและความมั่นคงของครอบครัวนอกจากนี้ฟาร์มตัวอย่างยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ราษฎรไทยเป็นแบบอย่างแห่งการพึ่งพาตนเองสร้างแรงบันดาลใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละอย่างแท้จริง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: มประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าแนะเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับต

0: 9คูณ2 9ประสบการณ์แล้วยังต้อง9เท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าพร้อมแนะลดอุปสรรคทางการค้าและเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกเปิดเผยมุมมองต่อผลกระทบจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจโลกว่ารูปแบบการค้าและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงโดยประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในช่วง20ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าโลกเพิ่มขึ้น4เท่าขณะที่ส่วนแบ่งการค้าของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก120เป็น140และการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองมีสัดส่วนถึง150ของการค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามการค้าภายในภูมิภาคยังแตกต่างกันโดยอาเซียนมีสัดส่วนการค้าระหว่างกันประมาณ150ถึง55ขณะที่เอเชียใต้แอฟริกาและลาตินอเมริกายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำทั้งนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกจึงเสนอลดอุปสรรคทางการค้าปรับปรุงพิธีการศุลกากรและการนำข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคมาปฏิบัติจริงจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจใหม่นพสรแก้วคำรายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องย้ำพร้อมชี้แจงทุกประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
4: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับการทำงานให้โปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้วยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้กระทรวงเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมชี้แจงทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาชี้แจงอย่างครบถ้วนพร้อมยืนยันว่าผู้บริหารและข้าราชการทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการขอทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
5: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ออกแถลงการวันนี้ขอให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังพบการวิพากษ์วิจารณ์ผลการเลือกตั้งพฤติกรรมการลงคะแนนและอายุของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ์โดยใช้ถ้อยคำเหยียดวัยและด้อยค่าผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำโดยกสม.ระบุว่าแม้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการด้อยค่าบุคคลเพียงเพราะความคิดเห็นหรือการตัดสินใจแตกต่างกันอาจก่อให้เกิดอคติความขัดแย้งและความเกลียดชังในสังคมพร้อมขอให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนเคารพความหลากหลายรับฟังความเห็นต่างยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และสื่อสารด้วยเหตุผลเคารพกติกาประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันนิตยาคุณสิมรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ไม่

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราชรักษาทาราศัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบาท

0: มบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมพุทธศักราช2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์เชิดชูเกียรติอปภ.ผู้เสียสละเพื่อสังคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมอามจุ้ยตุ๋ยมอบข้าวสารสนับสนุนโรงทานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินผัก2569อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
6: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9วันที่13ตุลาคม2569จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางประวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมและนายรมดอนหายาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเวลา 7:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณโถงอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องธงน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นพระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องทายธรรมก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรและร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน40รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อมาเวลา 9:00 นจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีวางพวงมาลาถวาย

0: ราชสักการะณหอประชุมมหิศราภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตามลำดับจากนั้นนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายความเคารพพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไรก็ตามวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณอุปการต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดรัชสมัยโดยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรและพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชื่อชูเกียรติอปพร.ผู้เสียสละเพื่อสังคมวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:30 น.นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตชั้น2ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมและนายรมดอนหาอีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพร.จังหวัดภูเก็ตจำนวน1รายได้แก่นางนุชลีจิตสวัสดิ์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนสังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตริย์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่7เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมโอกาสดีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ด้วยความสมัครใจและเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนรวมทั้งมีบทบาทในการเฝ้าระวังภัยและลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้ารับพระราชทานยึดมั่นในการทำความดีด้วยจิตอาสาตอบแทนคุณแผ่นดินประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนสังคมและประเทศชาติสืบไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมอามจุ้ยตุ๋ยมอบข้าวสารสนับสนุนโรงทานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินผัก2569วันนี้13ตุลาคม2569นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางกฤษณาพันธ์เสงี่ยมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนางพวงพกาชาววัยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมอามจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งหรือศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตตามกิจกรรมเยี่ยมอาม9วัด9อามเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569พร้อมมอบข้าวสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงทานของศาลเจ้าสำหรับประกอบอาหารเจแจกจ่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะได้พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการศาลเจ้าพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตรวมถึงการดำเนินงานโรงทานที่จัดเตรียมอาหารเจไว้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวสะท้อนถึงความร่วมมือของศาลเจ้าและชุมชนในการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานทางนี้อามจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งเป็นศาลเจ้าสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่บริเวณถนนระนองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานโดยมีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีถือศีลกินผักรวมถึงพิธีอิวเก้งหรือแห่พระรอบเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญในช่วงประเพณีถือศีลกินผักสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น การลงพื้นที่เยี่ยมอาร์มและมอบข้าวสารในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนสนับสนุนการดำเนินโรงทานและส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถือศีลกินผักอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตให้คงอยู่สืบไปพักกันสักครู่แล้วกลับมารับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
1: ลาดเลยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางปิดกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งที่มันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ลาดลงไปกับมันนะ
2: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปพลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก้อนเชื้อก้อนแช่ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
6: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
7: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
8: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
9: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือ เหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้ hey!
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัย
14: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
16: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
15: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: วัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงเรื่องความผิดอันยอมความได้นะคะความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวหมายถึงความผิดทางอาญาที่กระทบกระเทือนต่อผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสังคมหรือรัฐหากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความคู่กรณีสามารถตกลงยอมความกันได้มีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตัวอย่างความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทรวมถึงหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานฉ้อโกงที่ไม่ใช่การฉ้อโกงประชาชนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เช่นทำให้เสียหายทำลายข้าวของไม่รวมถึงทำให้เสียหายหรือทำลายทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานบุกรุกเช่นเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ถ้าเป็นการกระทำที่ผู้บุปการีกระทำต่อผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุปการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดฐานกระทำอนาจารที่ไม่ได้กระทำต่อหน้าทารกำนันส่วนความผิดฐานกระทำอนาจารที่กระทำต่อหน้าทารกำนันจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานนวงเหนี่ยวกักขังกรณีที่ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกนวงเหนี่ยวกักขังนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสความผิดเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นนะคะผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้1ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคดีเป็นอันขาดอายุความดังนั้นผู้เสียหายจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากพ้นกำหนดคดีจะขาดอายุความและ2เมื่อได้แจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความแล้วหากประสงค์จะให้คดีระงับไปผู้เสียหายสามารถขอถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนก่อนศาลมีคำพิพากษามีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปหากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้กระผมนายวสุรัตน์ วีรสายและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMF ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่า10%ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปี

0: เงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสนพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวในเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารด้วยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
4: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมา
1: นอกจากนี้

0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
2: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแหละแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
1: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหา ยืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนัดขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
3: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
0: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
4: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13-15 ตุลาคม 2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
5: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
6: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนกระจานก็ตรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเขื่อนกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
5: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนโผงเพง
7: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองโผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐ สื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางยูเทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้ๆพี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับหลวงฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวที่ปอพ่อค่ะจับมือกับธนาคารออมสินนะคะเร่งเยียวยาน้ำท่วมนะคะ 151,124 ครัวเรือนใน21จังหวัดนะคะวันนี้เนี่ยมีการส่งข้อมูลโอนนะคะ 1.15 พันล้านนะคะโดยเรื่องนี้นะคะนายนิรันดร์พงษ์สิทธิท่าวรค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาเช้าของวันนี้นะคะปอพ่อค่ะได้ส่งข้อมูลการโอนเงินเยียวยานะคะในรอบของวันนี้ให้กับธนาคารออมสินแล้วจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินนะคะ 1,155.592 ล้านบาทค่ะครอบคลุมพื้นที่21จังหวัดนะคะซึ่งธนาคารออมสินได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 นที่ผ่านมานะคะซึ่งปอพ่อกับธนาคารออมสินเนี่ยรวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกทม.ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้ทำงานรวมกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่เว้นวันหยุดเผื่อให้เงินค่ะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะคะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ข้อกำกับของนายเจษฎาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะทางนี้จังหวัดถือจะมีการโอนเงินเยียวยาในวันนี้อะค่ะวันนี้11จังหวัดนะคะก็จะมีนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีชะเชิงเซานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานะคะชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาบอกกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเรามาพบกันไหมต่อพลุกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศัก

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิทธิ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม

0: ระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดห้องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
4: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
3: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอแบงคอกบลูพริ้นท์แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกบุริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
5: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจะทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหายจากการช่อโกงกว่า67%เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุด ผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุษถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้น
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไข้ใน2บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยังใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
8: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆตอบพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะ
7: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวังย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนิตยาคุณสิมรายงาน
9: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย นายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายดูนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้บิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงชัยวัฒน์ทองจำรูนศาสิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่9-17 พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้บุญพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
13: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
14: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
15: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
14: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นผ่านที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการศาลาวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวกวีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเค้เก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวกวีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินกวีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เกอ้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากลุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวกวีนออกจากกระดาน
คงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กลีบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นล่ะจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากรุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีด้วยว่าเป็นเกมกระดาษซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นควีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานควีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังควีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากลูกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นควีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกลุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ้ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเอง
ครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวกวีนไม่อยู่บนกระดานหมากรุกเสียแล้วตัวกวีนที่หายไปทำให้หมากรุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับกวีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายมาอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นกวีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินกวีนสุ่มสี่สุ่มห้าเข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและกวีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้กวีนถูกกินคิงกับกวีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกกวีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมากฮามากเหวอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมากฮอตที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากลูกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกลี้ยกล่อมไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบครู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: กระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม
9: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการสัมมนาพิเศษในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยเกิดพลาดท่าและมุ่งไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึง8-10%จนละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงต้องระวังเรื่องความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งปัญหาสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักได้แก่ยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านรีสกิลและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้พร้อมกันทั้งนี้รัฐบาลย้ำถึงจุดยืนว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นฐานรากที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตนภศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยเบื้องต้นแล้ว666แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ ร้อยเอกหญิงพัดรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีโรงเรียน

0: มาณฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านกรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชประเมินศูนย์พักพิงตามหลัก7มิติครอบคลุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
1: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยได้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพศูนย์พักพิงทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากรายงานพบขณะนี้มีศูนย์พักพิงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม349แห่งได้ลงพื้นที่ประเมินแล้ว194แห่งโดยดู7มิติได้แก่การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูลการจัดการน้ำเสียการจัดการมูลฝอยการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการจัดการระบบระบายอากาศและการส่งเสริมสุขภาพทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นต้องเข้าพักในศูนย์พักพิงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงน้ำท่วมนฤมลอุดมพรรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจ

0: AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนวัสดุรีไซเคิลในขนส่งตู้สินค้าอายัดไว้เป็นของกลางเร่งสืบหาแหล่งที่มาและผู้เกี่ยวข้อง
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังพบขนส่งตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามากองเก็บซึ่งนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจโกดัง5แห่งพบวัสดุรีไซเคิลหลายชนิดปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบเครื่องจักรคัดแยกและบดย่อยวัสดุซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างกากของเสีย14ตัวอย่างและนำทิ้ง1ตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอายัดสิ่งของที่พบในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้พบป้ายกำกับกองกากของเสียระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศและน้ำหนักสินค้าซึ่งอาจใช้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ขนส่งและแหล่งที่มาของตู้สินค้าพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจัดการวัสดุไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียเตรียมเรียก

0: ำให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างไบกอเรียด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่โจมตีเรือเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและความปลอดภัยทางทะเลส่วนทางการรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูตชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในวันนี้คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะพระราชทานให้กองทัพไทยนะคะเพื่อใช้ในการเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้บรรเลงในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและตรวจพลสวนสนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ขณะที่มีการเชิญธงจากหน่วยต่างๆเข้าประจำที่หน้าพระพลาจนเรียบร้อยนี่ก็คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลวันนี้จะเป็นการบรรเลงของวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่17และทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2495ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้13ตุลาคมเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันที่เราสูญเสียองค์พระประมุขของชาติคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมปี2559ค่ะคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ทุกวันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชมีการทำบุญใส่บาตรและวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์ค่ะแล้วก็ให้หยุดราชการ1วันนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์13ตุลาคมหวังว่าท่านคงไม่ลืมแน่นอนเราจะฟัง2เพลงซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติผู้ทรงเป็นเอกในการพัฒนาน้ำและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเพลงนั้นชื่อเพลงน้ำรักป่าคุณยันยงเซลานนท์คุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณสุรพลวันประเสริฐจะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้บรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะอีกเพลงหนึ่งที่ท่านจักรนิพนธ์ถวายก็คือเพลงอุทยานมหาราชพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์ให้กับโครงการสวนหลวงร.9โดยดัดแปลงจากส่วนหนึ่งของเพลงตะวันลามาเป็นบทนำนะคะแล้วก็ยังมีเพลงร่วมรักที่แต่งไว้ในอดีตนำมาประกอบอยู่ในเพลงอุทยานมหาราชนี้ด้วยเราจะฟัง2เพลงนะคะน้ำรักป่าและอุทยานมหาราช

ที่จบไป2เพลงนั้นก็คืออุทยานมหาราชหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสวนหลวงร.9ในฝันและเพลงน้ำรักป่าเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันนี้13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะและขณะเดียวกันนะคะวันที่13ตุลาคมเมื่อปี2536ก็เป็นวันสิ้นพระชนของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริด้วยเราจะฟังเพลงผลงานของท่านจักกันในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงสวนรักสุนทรภรณ์และคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อได้ร่วมรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงขับร้องคู่ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์และวงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และศูนย์พระพรขอมาบันทึกเสียงนะคะสองเพลงจบไปแล้วคือสวนรักและร่วมรักเพลงคู่ต่อไปที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือชะตาฟ้าสุนทรภรและคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงค่ะต่อได้ธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเพลงนี้คำร้องเป็นของอิงอ่อนทำนองโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรี

วันนี้เราฟังเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์และเป็นการขับร้องคู่ชายหญิงก็เป็นการรำลึกถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีซึ่งวันนี้13ตุลาคมนอกจากจะเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วยังเป็นวันสิ้นพระชนของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะปี2536คราวนี้เราจะฟังเพลงคู่อื่นๆกันต่อนะคะจะเริ่มด้วยทำนายฝันคุณสมศักดิ์และคุณวรนุชขับร้องเพลงนี้คุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งเพลงวอนเฉลยคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและสัญญาชีวิตโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดานะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ลงคู่ต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปสซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขับกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต่อได้เพลงบึงน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงคู่ในเพลงดาวประดับฟ้าสุนทรภรณ์และคุณมันธนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเอื้อแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน
6: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานสำนักชลประทานที่14กรมชลประทานชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักบริเวณรอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีส่งผลให้น้ำป่าจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยก่อนรวมลงคลองบางเค็มและลอดผ่านถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับคลองมีขนาดเล็กคดเคี้ยวภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้ายืนยันท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนห้วยแม่ประจันทั้งนี้ได้ย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องเข้าประจำในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเพื่อให้สามารถสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล่วงหน้าให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและห้วยแม่ประจันให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำรวมที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจพบชาวต่างชาติ21คนหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเข้าเมืองมายังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบบางรายมีร่องรอยการถูกทำร้าย
7: เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยฐานราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านใหม่รีเมยตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองใหม่ชเวโกโกฝั่งเมียนมาระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติ21คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนในจำนวนนี้มีชาวเคนยา14คนชาวอินโดนีเซีย5คนส่วนชาวฟิลิปปินส์และยูกัน ดามีชาติละ1คนทั้งหมดให้การว่าหลบหนีออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบว่ามี4คนมีบาดแผลและรอยแผลเป็นตามร่างกายคาดว่าถูกไฟฟ้าช็อตและถูกทุบตีด้วยของแข็งหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งหมดให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยวตั้งเป้าเริ่ม1มกราคมปีหน้าเพื่อลดภาระประชาชนเดินทางข้ามสายเตรียมคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารรวมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกรอบอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าตั้งเป้าเริ่มดำเนินการมาตรการในวันที่1มกราคม2570กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.

0: นานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงฟังเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีคุณสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้แต่งขับร้องกัน3คนมีคุณสมยศคุณสมจิตและคุณสมใจ

ันต่อได้เพลงรักชาติคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481

เพลงรักชาติคุณภาหวังในธรรมขับร้องจบไปนั้นจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ3เพลงต่อไปนี้นะคะจะเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงแรกเธองามกว่าจันทร์ผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและชาวแคล้วคล่องต่อด้วยกลับมาเถิดดวงใจผลงานของปอชื่นประโยชน์เช่นเดียวกันและเพลงที่3ริมฝั่งตานีคุณสมยศและคุณสมจิตขับร้องคู่กันค่ะครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเพราะวันนี้13ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศทัศนพันธ์ด้วยนั่นก็คือปี2529เราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณสมยศกันต่อในช่วงนี้เลยค่ะขวัญใจคนจรผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยในตาฟ้าสุนทรียานาเวียงการและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและแผลรักที่บางแสนครูนครมงคลายนประพันธ์3เพลงนี้คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะ

ฟังการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่ออีกในช่วงนี้นะคะมีเพลงน้ำยังพึ่งเรือผลงานของสเกศสิริค่ะและดาวไถเบนจามินเป็นผู้แต่งนะคะแต่ก่อนที่จะฟังสองเพลงนี้มีเพลงสำคัญอยู่เพลงหนึ่งมีความเป็นมาเป็นไปที่น่าสนใจคือคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติได้เขียนในหนังสือไว้อาลัยคุณสมยศทัศนพันธ์ตอนหนึ่งบอกว่าผมรู้จักกับคุณสมยศที่ศาลาเฉลิมบุรีโดยนักเปียโนทหารเรือชื่อทองคำตราโมทเป็นผู้แนะนำประมาณปี2487หรือ88เมื่อสมยศคิดเพลงอะไรขึ้นมาได้ก็ร้องที่เปียโนผมก็จะจดโน้ตให้เขาก็จะให้เงินค่าเขียนผมไม่รับบอกว่าท่านอาจารย์พระเจนดุริยางท่านก็สอนฟรีๆผมก็เขียนฟรีๆบ้างสมยศก็พูดขึ้นมายิ้มๆบอกว่าโอกาสหน้าผมจะร้องเพลงให้คุณสง่าบ้างเมื่อมีโอกาสและคุณสง่าก็เขียนต่อไปว่าเมื่อมีโอกาสในภายหลังที่มหาสงครามโลกยุติแล้วผมก็ไปตามเขามาร้องเพลงเขาก็ร้องให้จริงๆแต่ขอร้องกับนางเอกสาวสวยของคณะพกาวลีคณะอัศวินและคณะศิวาลมคนนั้นไม่ใช่ใครคือคุณสวรีพกาพันธ์นั่นเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณสง่าอารัมภีก็เลยแต่งเพลงที่คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องกับคุณสวรีพกาพันธ์ในเพลงรักอยู่คู่ชื่นเราจะฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะคะรักอยู่คู่ชื่นและจะต่อได้น้ำอย่างพึ่งเรือและ

วงนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศด้วยค่ะเมื่อปี2529มีเพลงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณสมยศมาขับร้องให้กับคณะโฆษณาสารซึ่งทาตรีเป็นผู้แต่งคำร้องมีเพลงคารมรักคุณสมยศขับร้องกับคุณประจิตพิญโยวนิชค่ะเพลงบ้านน้อยริมทานคุณสมยศขับร้องกับคุณเอมอ่อนพิเศษสุดและเพลงคอยรักเก่าคุณสมยศขับร้องคนเดียวนะคะทั้งหมดนี้ผลงานคำร้องโดยทาตรีทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารค่ะ

นั่นคือเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์กับผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารนะคะซึ่งทาตรีบอกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากเสียงของคุณสมยศต่ออีกนะคะคือเพลงดอกฟ้ากับดินผลงานของมนัสรามโยธินและคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงไกลเกินฝันผลงานของคุณอารามขาวสะอาดและคุณสมานกาญจนพลินนะคะบรรเลงโดยวงกาญจนพลินเพื่อนฝันในคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตาร่มโพธิบทข้อความที่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการตั้งปณิธานก่อนที่เราจะไปพูดถึงหัวข้อเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสักประมาณ10นาทีเราจะมาเจริญอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดสติคือความระลึกได้เมื่อเรามีสติความระลึกได้แล้วในช่องทางใจของเราจะมีการแยกแยะจัดระเบียบให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันออกไปอ่อนกำลังลงให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตใจของเรามีกำลังเพิ่มขึ้นตั้งไว้จิตเราก็จะเป็นสมาธิได้เราเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตดูลมหายใจท่านผู้ฟังให้หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งสัมผัสรับรู้ถึงจุดไหนเอาตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นไปทำอะไรเอาจิตมาจ่อตรงนั้นเอาจิตมาตั้งไว้ตรงนั้นเอาจิตมาสนใจใส่ใจสังเกตดูนะที่ตรงนั้นในขณะที่เราสังเกตดูใส่ใจกำหนดสอดส่องอยู่นั้นจิตที่เราดูเนี่ยนะบางทีมันก็ได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่นี้หรืออาจจะได้กลิ่นแต่มีคนทำกับข้าวแต่มีของหอมของเหม็นเป็นกลิ่นผ่านมาอาจจะรู้สึกถึงความร้อนความหนาวแต่อยู่ในห้องแอร์หรือเดินทางอยู่ทั้งร้อนและเย็นเราจะรับรู้ได้ด้วยสัมผัสเหล่านั้นก็ผ่านมารับรู้ได้ขณะที่ก็หายใจอยู่นั่นแหละลมหายใจตอนนี้ทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงๆหรือค่อยๆแล้วให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้ช้าหรือเร็วสั้นหรือยาวดีหรือห่างร้อนหรือเย็นแต่ให้เป็นธรรมชาติตามที่ร่างกายเขาจะปรับให้สมดุลถ้าออกกำลังกายอยู่เดินอยู่มันอาจจะเร็วหน่อยแต่นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรมันก็ช้าๆเบาๆหน่อยพอเราทำให้เป็นธรรมชาติแล้วสังเกตดูแล้วไม่ต้องบังคับลมด้วยแล้วก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยว่าจะต้องคิดเรื่องนี้หรือไม่คิดเรื่องนี้อันนี้เราไม่ต้องบังคับ

ามจิตใช่ไหมมันเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจมันก็เหมือนเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินจากช่องทางหูเหมือนกับความรู้สึกร้อนหรือเย็นที่ท่านผู้ฟังได้สัมผัสจากช่องทางกายหรือกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นที่ท่านผู้ฟังได้ดมจากช่องทางจมูกเรารับรู้ไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ลืมหลงมีความคิดได้โดยที่ไม่ต้องลืมลมยังรู้ลมหายใจอยู่แล้วก็มีความคิดได้รู้ลมหายใจอยู่ก็ได้ยินเสียงกับพระเจ้าได้รู้ลมหายใจอยู่ก็มีความรู้สึกร้อนเย็นต่างๆได้การรู้ได้เนี่ยนี่คือเรามีสติอยู่กับลมเพราะฉะนั้นลมจิตสตินะให้ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างอื่นมันผ่านมาไปไปเสียงบ้างความคิดบ้างมาเดี๋ยวไปจึงอยู่ตรงฝั่งแม้สติคือการระลึกถึงลมเนี่ยมันก็มาไปนะสติคือความระลึกได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็หายใจอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะแต่บางทีหายใจทิ้งเฉยๆไม่มีสติตอนนี้เรามาระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติเราสติก็ตั้งขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวลืมลมลืมไปไหนลืมไปตามความคิดบ้างลืมไปตามเสียงบ้างตามกลิ่นบ้างลืมลมสติก็หายไปสติเองก็มาไปเหมือนกันน่ะในที่นี้เราพยายามตั้งสติขึ้นไงการพยายามนั้นคือความเพียรพยายามให้กุศลธรรมคือสติใจที่มันไม่มีให้มันมีมาพยายามที่จะทำความเพลินไปตามเสียงตามภาพความคิดให้มันหายไปการพยายามอกุศลคือความเพลินให้ลดลงความพยายามคือกุศลคือสติให้มากขึ้นการกระทำตรงนี้เรียกความเพียรความเพียรที่เราตั้งไว้ในการเจริญสตินั่นคืออานาปานสติทีนี้พอเราตั้งสติไว้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือจิตที่มานึกถึงลมมันคือสติตั้งไว้แล้วเกิดขึ้นแล้วสติที่เกิดขึ้นนั้นจะรักษาจิตตั้งบุฟังจะรักษายังไงรักษาให้จิตนั้นไม่ไปเพลินเพราะความเพลินกับสติมันจะตรงข้ามกันถ้าจิตมีความเพลินไปในเสียงในภาพมันก็จะเผลอสติถ้าจิตมีสติมันก็จะไม่เพลินเพราะฉะนั้นการที่เรามีความคิดนึกเรารู้ความคิดนึกได้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ลืมลมจิตเราก็มีสติอยู่มันจะทำให้จิตของเราทั้งฝังมันแยกออกจากความคิดนึกนั้นที่มันไปรวมกันเนี่ยเพราะเพล

ไม่เผลอไม่เผลอทำไมนะก็ไม่ลืมลมไงเพราะคุณไม่ลืมลมคือไม่เพลินไม่เพลินไม่เผลอจิตมันก็ไม่ไปเกลือกกลั้วกับความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้นซึ่งความคิดเสียงภาพใดๆก็ตามดูฟังมันมีอารมณ์ติดมาด้วยกันกับสิ่งนั้นเสมอเช่นเสียงนี้ให้เราพอใจความคิดนี้ให้เราไม่พอใจกลิ่นนี้ให้เราชอบใจสัมผัสนี้เราโกรธเกลียดไม่พอใจอารมณ์มันจะมากับสัมผัสนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นความคิดเราไปเกลือกกลัวเพลินไปตามเสียงนั้น

อารมณ์มันครอบงำจิตไม่ได้ไงสติมันจึงรักษาจิตด้วยอาการอย่างนี้เพราะทำให้จิตนั้นแยกออกจากสัมผัสต่างๆพอจิตแยกออกจากสัมผัสต่างๆระงับลงเพราะไม่ไปเกลือกกลั้วตามอารมณ์นั้นๆระงับลงสงบลงจิตนั้นก็จะเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนะมีความคิดอยู่ได้ยินเสียงอยู่ได้กลิ่นอยู่แต่ไม่เพลินตามสิ่งเหล่านั้นอารมณ์นั้นไปเท่านั้นเองพอมันระงับถึงขั้นหนึ่งมันจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจปราโมทย์ปีติจะเกิดขึ้นให้เรามาฟังรักษาสภาวะจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความระงับความสงบความปลาบปลื้มยินดีกุศลธรรมคือสมาธินิไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเป็นแม่บทเป็นคำสอนมีการบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างไว้บทบัญญัติเหล่านั้นเราจะนำมาพูดคุยกันในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่อง

ของปณิธานปณิธานคือความตั้งมั่นปณิธานคือการที่เราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นอย่างเช่นหลายๆคนจะมีปณิธานปีใหม่ที่ว่าปีใหม่ละฉันจะตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้นั่นแหละท่านผู้ฟังเป็นปณิธานที่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าในปี2570ที่จะมาถึงนี้ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาของเราเนี่ยจะได้จัดไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียและเนปาลจุดหนึ่งที่เราจะไปนั้นก็คือสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นคือที่เมืองขยาตำบลโพธิเรียกว่าพุทธขยาเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยได้ตั้งปณิธานในการที่จะบรรลุธรรมแล้วก็เดินทางมาที่นั่นการที่เราจะเดินทางไปครั้งนี้ก็เหมือนกันที่ว่าเราจะนำปณิธานสักอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้สำเร็จแต่มันอาจจะยังไม่เคยสำเร็จอาจจะผิดพลาดไปตั้งว่าจะทำให้ได้แต่ก็ยังไม่ได้แต่ว่าการที่โพธิสัตว์ยังไม่บรรลุตั้งปณิธานว่าจะบรรลุให้ได้แล้วมาสำเร็จได้นะตรงจุดนั้นที่ใต้ต้นโพนี่ท่านทำยังไงทำยังไงถึงจะเป็นการตั้งปณิธานแล้วให้มันสำเร็จให้ได้วันนี้จึงนำหัวข้อเรื่องของปณิธานท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันโดยเราไม่ต้องไปรอปีใหม่ว่าเดี๋ยวปีใหม่จะนั่งปณิธานไม่จำเป็นตั้งวางเอาวันนี้เดี๋ยววันนี้ตอนท้ายรายการตั้งฟังจะได้ฝึกการตั้งปณิธานด้วยเอาคำนี้ก่อนตั้งฟังคำว่าปณิธานคืออะไรยกตัวอย่างเช่นว่าแม่บ้านคนหนึ่งพี่ว่าโอเคฉันทำงานต่างๆทั้งงานบ้านขายของเดินทางนั่นนี่แล้วก็แต่ตั้งใจนะว่าจะสวดมนต์ให้ได้ทุกวันก่อนนอนทุกคืนเลยนี่เป็นปณิธานอย่างหนึ่งของเธอแต่ว่ากว่าจะล้างจานเก็บบ้านรีดผ้าสี่ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยนั่งหน้าหิ้งพระก็จะอีตีปีโซหลับแล้วรู้ตัวก็ตื่นเช้าแล้วไก่ขันแล้วเอาปณิธานมันยังไม่สำเร็จหรือพนักงานบริษัทตั้งใจว่าจะออกกำลังกายหลังเลิกงานนี่เป็นปณิธานของฉันสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสคลับหรือจิมสถานออกกำลังกายเอาไว้แบบรายปีเลยจ่ายไปเลยเรียบร้อยแต่ทั้งปีเนี่ยท่านผู้ฟังไปอยู่3ครั้งที่เหลือเนี่ยถือว่าทำบุญให้สถานออกกำลังกายไปแล้วเอาปณิธานตั้งไว้แม้แต่ยังไม่สำเร็จหรือแม่ค้าในตลาดท่านผู้ฟังเขาเก็บเงินวันละร้อยตั้งใจว่าอย่างนี้ตั้งปณิธานเอาไว้แต่ฉันทำมาหากินได้ฉันจะเก็บเงินวันละเท่านี้วันไหนขายดีนะดีใจจนลืมหยอดกระปุกวันไหนขายไม่ดีนะโอ้ก็ไม่มีจะหยอดบางวันต้องแอบงัดกระปุกออกมาใช้จ่ายในร้านอีกแต่มันไม่พอนี่เอา3คนเขาตั้งปณิธานที่จะพัฒนาสิ่งเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ได้ในชีวิตของตนนะคือเรื่องดีๆแน่ล่ะไม่ว่าจะสวดมนต์มัธยัสถ์ประหยัดเก็บเงินหรือว่าออกกำลังกายแล้วนี่เป็นปณิธานของเขาแต่ว่าทำไมมันไม่สำเร็จคือปณิธานเนี่ยบางทีมันตั้งง่ายทุกฝั่งแต่ว่ารักษายากแล้วคนที่ตั้งปณิธานอยู่ทุกปีเนี่ยปีแล้วปีเล่าก็เรื่องเดิมนะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สำเร็จถูกปะแต่ก็ยังดีที่ว่าใจเรายังไม่ทิ้งความดียังอยากเป็นคนดีอยู่จึงมีการคิดว่าฉันจะตั้งปณิธานจะทำยังไงให้มันสำเร็จวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในข้อนี้กันว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรปณิธานในที่นี้มันจะแยกออกเป็นหลายๆส่วนแต่มาจะมีเกี่ยวข้องกันอยู่4ประการด้วยกัน

แล้วก็แรกคำว่าปณิธานเป็นสัพพสวลีแล้วก็มาจากคำว่าปณิธิในทางหนึ่งก็คือการตั้งใจแน่วแน่ในอีกทางหนึ่งก็เป็นความปรารถนาหรือว่าการอธิษฐานซึ่งคำนี้แหละท่านผู้ฟังที่มันออกได้สองแบบใช่ไหมอธิษฐานในภาษาบาลีจริงๆอ่ะที่เป็นปณิธานเนี่ยคือหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้สำเร็จนั่นคือปณิธานในความหมายหนึ่งคือขอนั่นเองปรารถนาขอแต่ว่าถ้าเรามาดูรากศัพท์นะคำว่าปณิธินี่เป็นศัพท์เดียวกันกับคำว่าปณิธานนี่แหละมีรากศัพท์แปลตรงตัวเลยท่านผู้ฟังแปลว่าการตั้งลงการวางลงซึ่งศัพท์คำนี้ปณิธิเนี่ยจะอยู่ในมงคลสูตรที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินบทสวดเนี่ยในงานทำบุญบ้านงานอะไรเขาจะสวดบทนี้กันเรื่องมงคลสูตรจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่จะบอกว่าอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังกัลมุตตมังคือการตั้งตนไว้ชอบเป็นอุดมมงคลการตั้งตนไว้ตั้งตนไว้ตรงนี้แหละคือปณิธิคือปณิธานในส่วนที่เป็นคำอธิบายของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังที่บอกปณิธิปณิธานตั้งไว้ไงเนี่ยก็คือถ้าคุณยังไม่มีศีลนะคุณตั้งตัวเองให้ได้ว่าต้องมีศีลต้องตั้งศีลขึ้นให้ได้ถ้าฉันยังไม่มีความเพียรนะในที่นี้คือแบบโอ้ยใช่ฉันอยากจะลดน้ำหนักฉันอยากจะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นฉันอยากจะทำจิตให้เป็นสมาธิแหมอยากจะได้ใช่ไหมเอาคุณยังไม่ได้สมาธิคุณยังไม่ได้ความเพียรเอางั้นคุณพยายามทำความเพียรให้มันเกิดขึ้นคนที่ยังไม่มีศรัทธาทำตนให้ตั้งอยู่ในศรัทธาคนที่ยังมีความตระหนี่ทำตนให้อยู่ในการให้มันก็จะเป็นเรื่องศรัทธาศีลจาคะและปัญญาการตั้งไว้ในคุณความดีที่เรายังไม่มีแล้วพยายามทำให้มันมีนี่แหละคือปณิธานปณิธานเนี่ยมันจึงเป็นการหันเข้าหาตัวเองท่านผู้ฟังไม่ได้ว่าจะให้ไว้ไปเปลี่ยนคนอื่นนะไม่ใช่ว่าฉันจะตั้งปณิธานว่าจะเปลี่ยนคู่ครองของฉันให้เป็นคนดีขึ้นโอ้ไม่ต้องเลยท่านผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาแต่ว่าปณิธานเนี่ยคือเรื่องของตัวเองแต่ถ้าจะกรณีเงี้ยก็คืออ่ะจะตั้งปณิธานมาฉันจะมีเมตตามีอุเบกขามากขึ้นเพื่อจะโน้มน้าวสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นไปได้ในอีกด้านหนึ่งของคำว่าปณิธานท่านผู้ฟังที่เมื่อสักครู่พูดไว้ว่ามันเหมือนการอธิษฐานที่จะเข้าใจเป็นลักษณะที่ว่าโอเคฉันขอฉันปรารถนาแต่ฉันปรารถนาว่าสิ่งที่ต้องได้การตั้งตนไว้กับการปรารถนาไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังคือคำว่าอธิษฐานไงอธิษฐานไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าในอิทธสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าใครจะสำเร็จหรือได้อะไรเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยนะมันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกเนี่ยบุรังไม่มีป่วยใช่ไหมโอเคเพียงหายขอให้หายก็หายจนใช่ไหมเพียงขอให้รวยรวยปุ๊บก็รวยทันทีจะไม่มีคนจนในโลกจะไม่มีคนเจ็บไข้ในโรงพยาบาลจะไม่มีคดีความในศาลก็โป้งเพียงบึ้มหายหมดโอ้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงผู้ฟังมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆมันมีเหตุมีปัจจัยการตั้งปณิธานซึ่งจะหมายถึงการปรารถนาการขอการอ้อนวอนไม่ใช่เลยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอธิษฐานปณิธานอย่างนั้นไม่ใช่แต่ท่านตรัสถึงเหตุถึงปัจจัยถ้าเราปรารถนาสิ่งใดอะไรก็ตามที่มันจะน่าพอใจไม่ว่าจะอายุวันนะความสุขสวรรค์ยศอะไรก็ตามต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยนะสร้างเหตุสร้างปัจจัยไม่ใช่ด้วยเพียงการอ้อนวอนการขอร้อง
เหตุแห่งอายุก็มีเหตุแห่งยศก็มีเหตุแห่งโภคทรัพย์ก็มีก็สร้างเหตุเหล่านั้นการตั้งปณิธานในระหว่างมันจึงต้องมีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่มาด้วยปณิธานที่ดีจะไม่ได้หยุดที่คำขอโอเคฉันตั้งปณิธานว่าฉันต้องมีน้ำหนักลดลงฉันต้องสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มันคล้ายๆกับขอใช่ไหมล่ะมันขาเดียวแต่มันต้องมีปฏิปทาคือทางปฏิบัติด้วยทางที่จะให้ไปถึงจุดที่คุณต้องการนั่นน่ะที่คุณจะตั้งไว้นั่นน่ะต้องมีทางเดินไปด้วยทางในที่นี้คือปฏิปทาตัวคือข้อปฏิบัติทางปฏิบัติจะให้ปณิธานสำเร็จต้องมีเส้นทางต้องมีทางปฏิบัติต้องมีการเดินทางทางที่จะไปให้ถึงความสำเร็จตามปณิธานที่เราตั้งไว้นั้นพระพุทธเจ้าให้เส้นทางไว้แล้วดูฟังนั่นคืออิทธิบาทนั่นเองจะเป็นหัวข้อธรรมะที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปณิธานคือเรื่องของอิทธิบาทท่านผู้ฟังต้องตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะว่าความที่ธรรมะมันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็จะสามารถให้เรานำไปใช้ได้นะเพราะปณิธานไม่ใช่แค่เราอ้อนวอนขอร้องใช่อยู่เราปรารถนาให้มันสำเร็จใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นคุณจะมีศรัทธาให้สำเร็จได้ทำไงคุณต้องมีทางปฏิบัติต้องมีปฏิปทาปฏิปทาเส้นทางที่วางไว้คืออิทธิบาทจะให้สำเร็จอิทธินี่เลยแปลว่าความสำเร็จอิทธิบาทคือทำเป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จหลายคนฟังจากรายการธรรมารับรุนคุ้นหูกันเลยมีเรื่องอะไรบ้างฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ทำวิริยะคือความเพียรความพยายามทำจริงแน่แน่จริงจิตตะคือความเอาใจใส่จดจ่อไม่ทอดทิ้งวิมังสาคือการพิจารณาใกล้ครวนลองผิดลองถูกดูผลแล้วปรับแก่แต่สี่ข้อแค่นี้มันยังไม่ครบองค์ประกอบของการเจริญอิทธิบาทสี่การที่จะเจริญอิทธิบาทสี่คือพัฒนาอิทธิบาทสี่ให้มันต่อไปจนถึงความสำเร็จได้มันต้องมีสองส่วนเพิ่มเติมตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสมาธิและประธานสังขารสมาธิที่เชื่อมกับฉันทะสมาธิที่เชื่อมกับวิริยะสมาธิที่เชื่อมกับจิตตสมาธิที่เชื่อมกับวิมังสาและประธานสังขารคำว่าประธานสังขารตรงนี้แหละทุกฝั่งที่จะต้องมาประกอบกับฉันทะเป็นต้นด้วยสมาธิยังไงประธานะแปลว่าความเพียรสังขารหมายถึงการปรุงแต่งการตกแต่งการปรับปรุงประธานสังขารจึงเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งที่เป็นความเพียรคือคำว่าสังขารเนี่ยท่านฟังมันจะไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายที่มันแบบว่าร่วงโรยเหี่ยวแห้งไปนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คำว่าสังขารในที่นี้คือการปรุงแต่งที่เราต้องปรุงขึ้นมาเหมือนแม่ครัวเนี่ยเขามีเครื่องแกงมีผักมีเนื้อมีอะไรต่างๆพร้อม

ก็ต้องมีลำดับขั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมปณิธานนี้ก็เหมือนกันทั้งหมดถ้าเราตั้งใจดีแค่ไหนเจตนาเราดีเต็มที่เลยนะทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งใจอย่างดีเจตนาอย่างดีแต่ถ้าไม่มีเครื่องปรุงมันก็ยังเป็นความตั้งใจดิบๆเป็นปณิธานตั้งไว้นี่มันยังไม่สุขออกมาเป็นผลได้เราจะให้ปณิธานสำเร็จขึ้นมาได้ต้องเจริญอิทธิบาท4การจะเจริญอิทธิบาท4ได้หรือพัฒนาเขาได้เนี่ยต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งมีปณิธานตั้งใจดีแล้วก็ต้องปรุงมันขึ้นมาปรุงในที่นี้ท่านฟังท่านอธิบายไว้ในส่วนของอิทธิบาทในหลายๆพระสูตรเลยทีเดียวที่ต้องอาศัยฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสานั่นแหละมาปรุงกับเรื่องที่เราตั้งปณิธานเอาไว้ที่ทำให้สำเร็จนั้นแล้วให้ได้สมาธิให้ได้เอกคตาจิตแล้วต้องทำในลักษณะด้วยนะที่ว่าประคองไม่ให้อกุศลเกิดประคองให้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยมันหลุดออกไปเพื่อความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรามาเฉาะรายละเอียดตรงนี้เพราะนี่จะเป็นการที่เราจะนำธรรมะจากภาคทฤษฎีไปสู่ภาคการปฏิบัติได้ทุกฝั่งยกตัวอย่างเช่นว่าปณิธานที่เราตั้งไว้ทุกปีทุกปีเนี่ยที่ว่ามันแบบไม่ค่อยสำเร็จในที่บ้านมาเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าส่วนวัตถุดิบส่วนประกอบอะไรต่างๆมันไม่ครบนะแต่มันขาดแค่ว่าเครื่องปรุงหรือบางทีเขาก็ปรุงแค่ครั้งเดียวตอนหนึ่งมกราแล้วก็ไม่ได้ปรุงต่อความเพียรที่ทำไว้เมื่อวานเก็บค้างเก่ามันก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นเรากลับมาดูตัวอย่างที่เรายกไว้ตอนต้นเช่นคุณแม่บ้านที่ตั้งใจจะสวดมนต์อย่างเงี้ยนะคุณจะต้องเอาฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยตั้งใหม่ครบเพราะว่าถ้าสมมติเออเจตนาดีปรารถนาดีโอเคนี่คือมีฉันทาแล้วใช่ปะแต่ว่าไม่ได้มีวิริยะคือทำแค่วันเดียววิริยะคือต้องสวดทุกคืนเอาหน้าวันไหนเหนื่อยหน่อยก็อาจจะสั้นหน่อยวันไหนมีเวลาว่างก็เอาบทยาวหน่อยแต่เอาบทที่ชอบนั่นคือฉันทะทำต่อเนื่องทุกวันสั้นก็ตามยาวก็ตามนั่นคือวิริยะใจเนี่ยต้องจดจ่ออยู่กับบทชวนนะไม่ไปคิดเรื่องกับข้าวพรุ่งนี้นั่นคือจิตตังวิมังสาเนี่ยมันต้องคอยสังเกตตรวจตราว่าการทำของเราเป็นยังไงหรือบทที่เราสวดเนี่ยมันเป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงบางทีช่วงเวลาอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้อาจจะมาสวดตอนเช้าหรือมาสวดตอนกินอาหารเย็นเสร็จแล้วแต่ที่มันจะเหมาะสมก็มาคอยตรวจดูก็มีครบหรือถ้าไม่งั้นมันจะพัฒนาให้เป็นปฏิปทาทำต่อเนื่องไปจนถึงจุดที่ตั้งปณิธานไว้ไม่ได้หรือพนักงานบริษัทที่ออกกำลังกายท่านผู้ฟังคุณตั้งทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมจะปรุงขึ้นให้มันถึงปณิธานตรงนั้นได้ยังไงเอาต้องมีฉันทะก็ต้องหาวิธีการออกกำลังกายหรือรูปแบบที่ตัวเองชอบบางคนชอบเดินสวนสาธารณะบางคนชอบไปยิมบางคนชอบเอาท์ดอร์บางคนชอบก็แล้วแต่รูปแบบวิริยะก็ให้มันทำได้มีต่อเนื่องทุกวันทุกวันเอาวันละ10นาทีก่อนแต่วันละครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เอา10นาทีพอจิตตะนี่คือเอาใจใส่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำนั้นอย่างเดียวไม่ใช่ว่าออกกำลังกายไปแต่ก็ถือคุยโทรศัพท์ไปด้วยตอบงานไปด้วยมันได้ไม่เต็มที่ส่วนวิมังสานี่คือการสังเกตดูว่าการกระทำของเราเนี่ยมันจะปรับปรุงตรงไหนได้เช่นถ้าตอนเย็นมันงานเยอะปิดประชุมบ้างอะไรบ้างก็เลื่อนมาเป็นตอนเช้าหรือหาเวลาตอนพักเที่ยงต้องปรับต้องดูนั่นคือวิมังสาต้องมาด้วยกันส่วนแม่ค้าที่ต้องใจจะเก็บเงินดูฟังก็ต้องรู้ก่อนว่าเราเก็บเงินไปเพื่ออะไรใช่ไหมต้องมีฉันทะมีความพอใจตรงนี้เช่นบางคนจะเก็บเงินไว้ให้ลูกเพื่อการศึกษาหรือไว้ใช้จ่ายยามฝนตกยามเจ็บไข้วิริยะนี่ก็ใส่ทุกวัน
น้อยก็ตามมากก็ตามใส่ทุกวันทำก่อนที่จะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นน่ะจิตตาคือการจดไว้ว่าวันนี้หยอดไปเท่านี้วันนี้หยอดไปเท่านี้ใส่ใจอยู่กับการกระทำที่เราหยอดเก็บเงินเอาไว้วิมังสานี่คือการปรับปรุงเช่นวันนี้ขายดีวันนั้นขายไม่ดีเอ๊ะทำไมต่างกันเพราะอะไรวันที่ขายดีจะปรับยอดหรือขายไม่ดีเพราะอะไรจะหยอดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้เราต้องลองปรับดูนั่นเป็นวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยทวังเราจะต้องมีเพราะนั้นเรามาสอดส่องดูปณิธานที่เราเคยตั้งเอาไว้ในปีก่อนๆที่ผ่านมาแล้วมันยังไม่สำเร็จเนี่ยนะเรามาเปรียบเทียบกับไอ้ตรงจุดที่เราเคยทำมาแล้วมันสำเร็จเนี่ยท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเลยนะเช่นเราเลือกข้อหนึ่งเออถ้าเรายังไม่แบบรู้ว่ามันดีใช่ไหมปณิธานเนี่ยที่เราตั้งมาแต่ว่าแหมเรายังไม่อยากทำเราไม่อยากทำแต่คุณต้องเริ่มมีฉันทะเพราะคุณไม่มีฉันทะหรือบางคนเออเนี่ยฉันอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันได้นะฉันมีฉันทะแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำสักทีก็เนี่ยคือแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะต้องทำจริงแน่จริงต้องลงมือทำครั้งแรกยังอาจจะแบบว่ามีข้ออ้างมากอยู่อาจยังมีอกุศลธรรมอยู่ไงต้องมาปรับที่วิริยะต้องกำจัดอกุศลธรรมนั้นออกไปหรือถ้าทำแล้วหยุดแล้วทำแสดงว่าไม่ได้มีจิตใจจดจ่อต้องเริ่มที่จิตตะหรือถ้าทำแล้วยังไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องดูที่วิมังสาต้องเปลี่ยนวิธีว่ามันติดขัดตรงไหนเราเอาไอ้เจ้าอิทธิบาท4คือส่วนที่เป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมาดูนะบวงมาดูเปรียบเทียบกับงานที่เราเคยทำสำเร็จลองดูสิปณิธานอะไรที่เราตั้งเอาไว้แล้วมันสำเร็จขึ้นมาคุณจะต้องมีไอ้สิ่งเนี่ยครบแน่นอนและไอ้ที่ไม่สำเร็จนะที่เราตั้งไว้แต่เราไปไม่ถึงเนี่ยเพราะปฏิปทาทางปฏิบัติทางเดินมันไม่ครบทางเดินนั่นคืออิทธิบาท4คุณปรุงได้ไม่ดีมีวัตถุดิบอยู่แต่ว่ายังปรุงพัฒนาทำให้เจริญมีการภาวนาไปไม่ถึงก็จุดใดจุดหนึ่งใน4จุดนี้แหละการทำให้มันลงกันเข้ากันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์นี้ว่าคือสมาธิไงเอาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามาประกอบกันในลักษณะที่จะเป็นสมาธิเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งคือประธานสังขารลักษณะคำอธิบายที่ท่านพูดถึงเรื่องของฉันทะสมาธิเนี่ยหรือจิตตะวิมังสาวิริยะด้วยถ้าพูดถึงว่าจะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปจะต้องไม่ประคองเกินไปซึ่งย่อหย่อนเกินไปมันถึงเกียจคร้านประคองเกินไปนี่หมายถึงความรำคาญใจความฟุ้งซ่านมันก็คือเรื่องของนิวรณ์นั่นเองนะฟังอ๋อถ้ามีนิวรณ์คือจิตก็ไม่เป็นสมาธินั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตนี่ให้มันสมดุลไม่ตึงไปไม่หย่อนไปอุทธัจจะความฟุ้งซ่านคือกระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่งเนี่ยพอเดี๋ยวมันก็ปัดไปนู่นปุ๊บเอาปณิธานปีใหม่ก็ล่มไปเพราะคุณไปนั่นนี่โน่นในวันแรกตั้งสูงไว้เกินไปใจร้อนอยากเห็นผลเร็วพอทำไม่ได้ตามที่หวังไว้ก็หย่อนลงหมดอันนี้คือประคองเกินไปแล้วเรื่องของอิทธิบาท4ท่านฟังที่ว่าถ้าเราเจริญแล้วอย่างดีมีทำเครื่องปรุงแต่งมีลักษณะให้สมดุลเหมาะสมคือสมาธิเอาฉันทะเป็นต้นมาประคับประคองให้ถูกต้องแล้วจะไม่อายุยืนด้วยท่านผู้ฟังถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นมีงานวิจัยที่เขาไปทำในบลูโซนท่านผู้ฟังบลูโซนเนี่ยเป็นแอเรียบริเวณพื้นที่ที่มีนักวิจัยเขาไปตรวจสอบพบว่าคนบริเวณนั้นเนี่ยมีอายุยืนมีอายุยืนกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปในตอนที่เขาไปใส่มาร์กเอาไว้เนี่ยนะคือเขาจะประกาศสีน้ำเงินระบายเอาไว้โซนนี้เขาก็เลยเรียกว่าบลูโซนจะมีที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นที่เมืองซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีหรือที่โลมาลินดาที่แคลิฟอร์เนียก็มีหลายที่ประมาณสัก 4-5 ที่เนี่ยแหละ
ขาไปทำการสำรวจดูทุกฝั่งก็มีจุดหนึ่งที่เขาสังเกตดูมาก็คือว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคือเขาตื่นมาเนี่ยเขามีปณิธานในการที่จะทำอะไรในวันนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วก็อ๋อไม่รู้จะทำอะไรอยู่รอวันตายสังกตายไปก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่เขามีปณิธานคืองานวิจัยทั้งฟังมันก็ดูปัจจัยหลายอย่างเนาะเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือว่าการเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของชีวิตรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ทำให้อายุเขายืนซึ่งอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับพุทธพจน์จุดที่ว่าทำไมอิทธิบาท4ถึงจะทำให้อายุตลอดอยู่1กับได้ในคำว่ากับเนี่ยหมายถึงช่วงอายุของแต่ละคนละคนนะเช่นพระพุทธเจ้าก็จะมีอายุประมาณ100ปีแล้วท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือครูบาอาจารย์ญาติโยมคนไหนก็ตามมันก็จะมีอายุที่ประมาณของตัวเองอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยในปัจจุบันนี้ก็ประมาณไม่เกิน100ปีที่น้อยกว่าก็มีที่มากกว่าก็มีถ้าจะให้อายุถึง1กับได้เนี่ยต้องเจริญอิทธิบาท4เป็นการตั้งปณิธานพร้อมทั้งปฏิปทาคือทางให้ถึงปณิธานนั้นด้วยทีนี้พอพูดถึงเรื่องอายุยืนแล้วมันไม่ใช่มีเรื่องอิทธิบาท4อย่างเดียวรู้ฟังในพระสูตรที่ชื่อว่าอนายุสสสูตรอยู่ในอังคุตตรนิกายได้ตรัสถึงเหตุที่ทำให้อายุยืนหรืออายุไม่ยืนเอาไว้ประกอบเป็นเข้ามาได้นั่นคือความที่ทำตัวเองให้เป็นที่สบายหมายความว่ารู้ว่าอะไรเป็นสัปปายะรู้ว่าอะไรไม่ใช่สัปปายะคำว่าสัปปายะไม่ใช่หมายถึงสบายๆนะทุกฝั่งแต่หมายถึงมันเหมาะสมกับการที่จะให้รูปขันธ์ของเราเนี่ยมันดียกตัวอย่างเช่นก็มีงานวิจัยออกมาพูดถึงการที่คนเราเนี่ยมันต้องยกน้ำหนักให้มันถึงจุดที่แบบว่าโอ้โหรู้สึกว่าเมื่อยหรือเดินออกกำลังกายให้มันเร็วจนถึงรู้สึกว่าเราเริ่มหอบแต่การที่เรารู้สึกหอบรู้สึกเมื่อยเอ้ยนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นสุขเวทนานะมันเป็นทุกขเวทนามีส่วนของเขาอยู่แต่นั่นเป็นสัปปายะต่อการให้กล้ามเนื้อโตขึ้นให้ปอดแข็งแรงขึ้นนี่ต้องสัปปายะถึงจะดีสัปปายะตรงนี้คือในข้อนี้ไม่ใช่ว่าสบายสบายแต่หมายถึงสิ่งที่มันจะดีต่อขันธ์ธาตุของเรานั่นเองพอเรารู้สิ่งที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เหมาะสมนั้นด้วยนะเพราะว่าถ้าอะไรที่มันดีๆมากไปมันกลายเป็นไม่ดีท่านผู้ฟังเห็นว่านี่อาหารนี่ดีมากเลยเนี่ยโปรตีนชนิดนี้ดีอาหารชนิดนี้ดีแต่กินมากไปอ้าวท้องอืดบ้างขับถ่ายมีปัญหาบ้างโอ้หลายอย่างตามมาก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่สบายนั้นออกกำลังกายดีต่อสุขภาพร่างกายออกเกินไปกลายเป็นโทษดีอันนี้ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะนั้นนี่คือประการที่2ส่วนประการที่3ที่เกี่ยวกับเรื่องทำให้อายุยืนนั่นก็คือบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเพราะว่าเรื่องการย่อยทั้งฝั่งมันเป็นการใช้พลังงานที่มากที่สุดของร่างกายเลยทั้งฝั่งแล้วความร้อนที่ใช้ในการย่อยอาหารก็เป็นความร้อนอันเดียวกันกับที่ทำให้ร่างกายแก่ชราอันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ากินมากย่อยยากไฟเยอะแก่เร็วนะต้องบริโภคอะไรที่ย่อยง่ายเพื่อให้ไฟนั้นมันพอดีพอดีแล้วอย่างที่3คือมีศีลอย่างที่4คือมีกัลยาณมิตรก็จะไปคิดท่านผู้ฟังว่ามีศีลกับมีกัลยาณมิตรจะทำให้อายุยืนได้งานวิจัยก็ว่าอีกท่านผู้ฟังในบลูโซนทั้งหลายนี่นอกจากว่าอาหารน่าจะมีส่วนใช่ไหมนอกจากว่าปณิธานนะการที่แบบรู้เป้าหมายในชีวิตตื่นมาด้วยความหวังว่าจะทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะยังเขาต้องมีเพื่อนดีด้วยคือต้องมีคอมมูนิตี้
มีกลุ่มคนที่จะอยู่ด้วยกันแบบบางทีก็ต้องไปเจอกันเป็นลักษณะที่เรียกว่ากัลยาณมิตรในส่วนของกัลยาณมิตรได้เคยอธิบายไว้กับอุบาสกที่ชื่อว่าทีฆาชานุเอาไว้ในทีฆาชานุสูตรที่เป็นพ่อค้าเป็นคนทำงานนี่แหละแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีชีวิตอยู่เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าคือจะให้มันได้สองเด้งเลยนะแต่ไม่ใช่แค่ว่าปัจจุบันจะทำยังไงให้รวยจะทำยังไงให้มีสมบัติถามแค่นี้หวังเอาประโยชน์สั้นไปหรือบางคนก็จะคิดว่างั้นฉันก็จะหลุดพ้นแล้วฉันไม่อยากจะอยู่ทางโลกอันนี้มันจะทิ้งได้หรือเปล่าก็ต้องมาบวชเป็นพระเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าจะอยู่ครองเรือนทำมาหากินดูแลครอบครัวแถมยังจะบรรลุทำให้ได้ด้วยคือเจริญทั้งทางโลกและเจริญทั้งทางธรรมทำยังไงคำถามที่ชงมานี้ดีมากบุรังเพราะบางคนจะคิดว่าทางโลกกับทางธรรมเป็นคนละทางหมายถึงทางซ้ายเป็นทางโลกเดี๋ยวฉันจะต้องทำงานโอ้ยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยงั้นทำไงโอ้เงินก็เชิญก็ต้องไปปฏิบัติธรรมละหายไป10วัน20วันไปทางขวาแยกกันสองทางไม่ใช่จะมาฟังทีฆาชานุอุบาสกนี่เขาฉลาดมากเขาเห็นมุมมองตรงนี้นะว่ามันต้องไปด้วยกันได้สินะพระพุทธเจ้าก็ฉลาดมากทุกฟังในการตอบปัญหาในการตั้งหนทางเส้นทางว่าให้ไปทางเดียวกันคือทางโลกก็อยู่ทางขวาทางธรรมก็อยู่ทางขวาแต่ไม่ให้สุดทางซ้ายเราอย่าไปทางซ้ายคือทางที่เป็นมิจฉามรรคเราไม่ไปแต่ทางที่เป็นทางที่ประเสริฐคือทางขวาเราไปเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราทางโลกดีด้วยต้องมาทางขวาไงแล้วไปขวาให้สุดนะนั่นคือคุณจบรู้นิพพานได้คุณจะก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งขึ้นไปได้บทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับทีฆาชานุนี่ยกมาเป็นหัวข้อกับพอนะท่านฟังนะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปบ้างแล้ววันนี้อยากจะมาเจาะตรงเรื่องของกัลยาณมิตรแต่หัวข้อที่ท่านตั้งไว้4อย่างที่ให้เป็นสุขในปัจจุบันที่ว่าชีวิตเราจะไปทางขวาเจริญในทางโลกก็ได้คือขยันขันแข็งรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้มีกัลยาณมิตรและการเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมขยันขันแข็งก็ตรงตัวให้พยายามขยันรักษาก็คือต้องรู้จักที่จะเก็บเงินบ้างจะเปลี่ยนสินทรัพย์ไปในรูปแบบการลงทุนต่างๆบ้างการเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมก็คือต้องมีการทำงบประมาณรับเท่านี้จ่ายเท่านี้จากด้านนี้เท่านี้ให้เหมาะสมกันไปส่วนกัลยาณมิตรตรงนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมที่ว่ามันจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุที่ตั้งต้นมาจากเรื่องของอิทธิบาท4กัลยาณมิตรนั้นท่านให้ความหมายไว้ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนสาวอายุน้อยกว่ามากกว่าไม่มีปัญหาควรจะอยู่ในที่ใกล้ในที่ไกลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าบ้านหรือนิคมแต่ที่ไกลเนี่ยจะใช้คำว่าชนบทหรือประเทศถ้าบ้านหรือนิคมนั้นคือที่ไกลเราไม่ต้องไปหาที่ไกลเพื่อนเนี่ยแต่ว่าต้องดูสเปคให้ดีคือถ้าเขามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเอาเราไปตามศึกษาให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาจากเขานี่คือการตั้งตนไงเฮ้ยคนนี้เขามีศรัทธาจริงเลยนะเนี่ยโอ้ยแต่ฉันยังไม่มีศรัทธาป่านนี้นั่นไงคุณคบเขาคนนั้นจะอายุน้อยกว่าก็ตามมากกว่าก็ตามเป็นกัลยาณมิตรเลยจะเป็นผู้ที่เราตั้งปณิธานของเราได้เลยปณิธานก็เลยนะเมื่อกี้นะตั้งไว้ง่ายในการที่จะมีศีลใช่ไหมศรัทธาจาคะปัญญาสี่อย่างนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรามีกัลยาณมิตรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเป็นกุศลใช่ไหมกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์นะจะเห็นว่าเป็นเ
ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่เป็นทั้งหมดเพราะว่าจะทำให้เกิดกัลยาณธรรมไงมิตรที่ให้เกิดกัลยาณธรรมมิตรนั้นชื่อว่ากัลยาณมิตรถ้าเรายังไม่มีศีลเรายังไม่ตั้งอยู่ตรงนั้นมีศีลบางข้อศีลยังไม่เต็มไอ้ตรงนั้นก็มีศีลข้อนี้ดีเลยนะเราจะให้เกิดกัลยาณธรรมคือศีลข้อนั้นเราไปคบกับคนนั้นเข้าใกล้กับบุคคลนั้นตามศึกษาในข้อนั้นกัลยาณธรรมคือศีลก็เกิดขึ้นกับเราบุคคลนั้นจึงเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรของเรานั่นเองศรัทธาด้วยนะศรัทธานี่สำคัญปัญญาด้วยนะปัญญานี่ก็ยิ่งสำคัญพอพูดถึงเรื่องของกัลยาณมิตรก็ต้องมาเน้นตรงนี้นิดหนึ่งตรงฟังที่ว่าไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวบางคนจะคิดว่าถ้าเรามีความแบบศึกษาความรู้จากเขาเรื่องปัญญาเรื่องศรัทธาแล้วไงเราต้องมาทำเองอยู่ดีอ่ะการศึกษานั้นก็คืออาจจะเป็นครึ่งหนึ่งแต่ที่เรามาทำเองก็อีกครึ่งหนึ่งอันนี้คือที่ท่านพระนนท์เข้าใจเนื้อหานี้มาในอุปัฏฐสูตรที่ว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนดีกัลยาณมิตรนี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งของการประพฤติการปฏิบัติให้ก้าวหน้าสิไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นทั้งหมดเลยเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทำใช่ไหมสมมติเราก็ฟังเขาก็มาอย่างเดียวเนี้ยนะมันยังไม่ใช่สัมปทานท่านผู้ฟังมันยังก็เป็นแค่แบบฟังข้อมูลแต่ถ้าเพื่อนดีจริงๆอ่ะเขาจะให้เราลงมือทำจริงๆคือไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆความเป็นเพื่อนดีเนี่ยมันจึงกินความหมายที่มันลึกซึ้งถึงการลงมือทำลงมือปฏิบัติการลงมือทำจริงแน่ๆจริงนี่คือความเพียรด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกัลยาณมิตรคุณได้วิริยะมาละวิริยะมาแล้วอย่างอื่นมันก็ตามมาด้วยได้เราได้กัลยาณมิตรแล้วศรัทธาก็มีมาได้ละนั่นก็เป็นฉันทะการเอาใจใส่การดูแลนั่นก็เป็นจิตตะมีกัลยาณมิตรแล้วมีการช่วยกันสอดส่องดูแลปรับปรุงเอาเป็นปัญญาเป็นวิมังสากัลยาณมิตรจึงทำให้เกิดอิทธิบาท4ก็ได้แต่จึงมีอุปมาตรงนี้ทุกฝั่งพูดถึงรุ่งอรุณมารุ่งอรุณคือแสงสีทองกับแสงสีขาวที่ขอบฟ้านะจะมีแสงสีขาวมาก่อนแล้วก็ค่อยมีแสงสีทองคุณมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นมาตรงนั้นเช่นเดียวกันถ้าว่าเรามีกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะนำกัลยาณธรรมมาให้เราได้อย่างท่านผู้ฟังมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรนี่เดี๋ยวแน่นอนเลยความดีที่มันจะรวมลงทั้งหมดในอริยมรรคมีองค์8นี่มันจะเกิดขึ้นมาที่จิตใจของท่านผู้ฟังได้แน่ท่านผู้ฟังที่ตื่นมาตอนเช้าฟังรายการธรรมารบรุณตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมเป็นช่วงเวลาที่ยังมืดอยู่แต่พอดูไปเอ้าเดี๋ยวก็สว่างขึ้นเหมือนกันคนที่มีมิตรดีกันเลยนะมิตรเป็นรุ่งอรุณขึ้นมาแล้วคุณธรรมความดีต่างๆในชีวิตของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในหัวข้อของปณิธานตมุฟังที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในวันนี้ได้จำแนกแจกแจงถึงการตั้งปณิธานและการที่เราจะตั้งเป้าหมายปรารถนาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเอาไม่ใช่การนอกใจของเราเท่านั้นแต่กูต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยการตั้งตนไว้ชอบนั้นต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยนั่นคืออิทธิบาท4ที่ประกอบด้วยฉันทวิริย

นำธรรมะที่เราฟังมาเรียนมารู้มาลงมือทำลงมือปฏิบัติธรรมะไม่ได้อยู่ทางขวาแล้วทางโลกอยู่ทางซ้ายไม่ใช่การงานทางโลกครัวเรือนของเราต้องอยู่ทางขวาทางธรรมะต้องอยู่ขวาสุดการบ้านข้อที่หนึ่งให้ท่านฟังตั้งปณิธานหนึ่งข้อเอาข้อเดียวพอจะเป็นทางโลกก็ได้จะเป็นทางธรรมก็ได้เพราะมันทางขวาเดียวกันแต่ขอให้เป็นการตั้งตนไว้ชอบเป็นเรื่องที่ตัวเราเองขยับได้ทำได้ทำวันนี้ได้เลยเอาวันนี้เลยนะสิ่งอะไรที่เราจะสามารถเริ่มขยับได้เล็กน้อยก็ตามที่มันจะทำได้วันนี้เลยเราตั้งปณิธานในก้อนนี้ขึ้นข้อที่สองเอาปณิธานข้อเดียวนั่นนะว่าเราจะเริ่มตรงไหนของอิทธิบาท4เพราะปณิธานเราตั้งไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราปรารถนาล่ะคุณจะขอแล้วแต่ขอมันจะพังขอไม่ได้ต้องมีหนทางต้องมีปฏิปทาเอาอิทธิบาท4มาเป็นปฏิปทาข้อที่2นี้จึงให้เลือกว่าจะเริ่มที่อิทธิบาท4ข้อไหนก่อนอิทธิบาท4มีอะไรบ้างนะก็ฉันทวิริยะจิตตวิมังสาไงเราจะปรุงสิ่งนี้ให้มันได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้อ้าวถ้าสิ่งที่เราตั้งปณิธานไว้เรายังไม่รักเรายังไม่ศรัทธาเรายังไม่เต็มใจยังไม่ลงใจยังไม่ปลงใจคุณตั้งศรัทธาคุณตั้งฉันทาไปเลยคุณแบบคิดเลยอ่ะแล้วจะทำเพื่ออะไรถามทำไมไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะได้คำตอบขึ้นมาตั้งฉันทาไว้เริ่มตรงนี้ปรุงไปอย่างนั้นให้จิตเป็นสมาธิหรือถ้าเรารู้ว่าฉันทำเนี่ยเพื่ออะไรมีความรักความพอใจศรัทธาแล้วแต่ยังไม่ลงมือทำแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะงานมันอาจจะชิ้นใหญ่เกินไปเราก็เอาก็ทำอะไรที่มันจะเล็กๆน้อยๆทำได้ก่อนเอาวันนี้เลยวันนี้ที่เราจะทำได้หนึ่งอย่างมันคืออะไรเราขึ้นมาเริ่มทำที่วิริยะนี่คือประการที่สองนะส่วนที่สองส่วนที่สามถือว่าเราทำหยุดเราลงมือทำได้ละแต่โมเมนตัมการกระทำมันไม่ต่อเนื่องไงเราต้องเริ่มที่จิตตะต้องมาใส่ใจต้องมาแบ่งให้มันขนาดเล็กพอดีเหมาะสมกับงานที่เราทำการปรับตรงนี้คือจิตตะหรือในประการที่4วิมังสาคือลักษณะที่ว่าถ้าเราทำแล้วมันยังไม่ได้ผลนะมันผิดพลาดไปตรงไหนเรามาติดตรงไหนเรามาคิดดูใครกรวนดูแล้วปรับเอานี่ก็เริ่มตรงวิมังสาการมาข้อที่สองนี้คือเมื่อท่านผู้ฟังตั้งปณิธานในข้อที่หนึ่งแล้วเลือกดูดิสี่อย่างอิทธิบาทเนี่ยตรงไหนเอามาปรุงก่อนเพื่อให้ตามปณิธานนั้นได้แล้วทำวันนี้ทำฉันทะทำวิริยะทำจิตตะหรือทำวิมังสาวันนี้ส่วนข้อที่สามท่านผู้ฟังเกิดเลยนะมีต่อมาด้วยปณิธานที่เราตั้งแล้วนั้นข้อปฏิบัติในอิทธิบาท4 1ใน4อย่างนั้นบอกกัลยาณมิตรคนหนึ่งตะบวงบอกเขาสักคนให้เขารู้ว่าเราตั้งใจปณิธานว่าจะทำอะไรคือแกบอกว่าให้เขาแบบถ้าถามถึงเนี่ยเราจะแบบจะต้องตอบเขาให้ได้มันจะรู้สึกว่ามีฮิริโอตปะบ้างในการที่จะทำให้มันสำเร็จใช่ไหมล่ะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปต้องไม่ตึงคือประคองเกินไปไม่กดดันเกินไปไม่หย่อนเกินไปคือปณิธานที่ถ้าช้าๆแต่ไม่หยุดเนี่ยนะมันยังดีกว่าปณิธานที่บอกว่าโอ้ก้าวหน้าไปเร็วแต่ว่ามันล้มนะล้มแล้วก็เลิกเพราะว่าไม่สำเร็จเพราะว่าผิดหวังเนี่ยทุกฝั่งจริงๆมัน

แล้วก็ค่อยปรุงปรุงแล้วก็ปรับปรับเออผิดหวังแล้วไม่เลิกนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนใช่ปะปรุงไปเรื่อยๆนี่คือความสำเร็จนะท่านบวชปณิธานเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าเออตั้งเอาไว้โชว์ไม่ใช่แต่ให้มีการเจริญก็มาเจริญมาจากคำว่าภาวนาคือการพัฒนา

นั่นเองเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งที่เราพัฒนาปรับปรุงโดยใช้หลักอิทธิบาท4ไปตามหนทางเราก็จะไปถึงปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นเองแต่เดินมาทางแบบนี้ชื่อว่ามาทางขวาและขวาสุดแห่งธรรมะคือการพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัมปชาภระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่ง

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะอาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
7: นายปฏิยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวะอาสาเป็น140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้จากข้อมูลณวันที่12ตุลาคมพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชนอาชีวะอาสาตั้งจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยระยองมี49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดและนครนายก14จุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจระบบไฟฟ้า33หลังมีการจัดตั้งครัวอาหาร9แห่งแจกอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์จุดบริการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมยกรถกีดขวางไปแล้วกว่า 1,000 คันเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดบนผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์กีดขวางทางจราจรและคืนผิวจราจรให้แก่ประชาชนไปได้แล้วรวมกว่า 1,000 คัน ทั้งนี้ล่าสุดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้ว2สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วถนนสายหลักและเส้นทางสัญจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอนุมัติแล้ว 169,625 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,243.341 ล้านบาทส่วนเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 94,667 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลืออย.เฝ้าระวังเข้มผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดพร้อมแนะประชาชนเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเตรียมความพร้อมทุกด้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคทั้งนี้แนะนำประชาชนเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมารับประทานเพื่อความปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ14ตุลาคม2569อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องแผนอัธพรปานกลัดค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและนอกจากพวกเรา2คนนะครับก็ยังมีทีมงานน่ารักของพวกเราอยู่กับพวกเราตลอดเลยนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: วันนี้มีช่างเทคนิคคนใหม่นะ
0: ค
1: ุณสุกเกษมกล้ารบนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียสามหนุ่มสามมุมของเรามีพี่แดน
0: อัคเดชคภิระน้องฟิวเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิวิทักษ์แล้วก็ช่างใหม่ของเราคุณสุกเกษมมีความเรียกว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง คือพี่สายชนดีสันช่างเทคนิคนะคะก็จะมาช่วยเสริมทีมให้กับวิทยุแห่งประเทศไทยของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะหรือว่าฟังเราช่องทางไหนนะคะน้องแผนติ ดตามเราได้บางท่านเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ไว้แล้ว คือฟังได้วิทยุทั่วประเทศดูทีวีได้ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีคอนเน็กนะคะ NBT Connect ของเราด้วยนะคะข่าวของเราเนี่ยพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังทุกเช้าแบบนี้เช่นกันพี่รัชดารายงานตัวแล้วสวัสดีค่ะพี่ศิริมาด้วยพี่วนิดาขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะ
1: นะก็รับฟังพวกเราอย่างนี้ได้นะครับข่าวยามเช้ามีทุกวันเลยใช่ไหมพี่น้อย
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจนถึง 7:00 นโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891819บวก891กิโลเฮิรตซ
0: ์
1: พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานีรับสัญญาณขอบคุณมากๆรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะน้องแผน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะในข่าวยามเช้า
1: คร
0: ับ น
1: ้
0: องแผน
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ก็เกือบจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าพอดีพี่น้อยป่วยนิดหน่อยนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้อย
0: หายดีแล้วกลับมาเจอกันมาพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะทุกพุธกลางสัปดาห์น้องแผนก็จะมาเจอแฟนๆรายการข่าวยามเช้าจริงๆมีรายการอื่นๆด้วยเนาะอย่างรู้ทันสารพันภัย
1: ใช่ครับแล้วก็มีรายการ
0: ตามวัน
1: ตามวันมีเพื่อนเดินทางด้วยนะครับมีหลากหลายรายการเลยก็ไปติดตามกันได้นะครับ
0: ฝากติดตามกันนะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ซึ่งแบบคึกคักมากแต่ละเวทีย่อยนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็ในช่วงตีคล้องร้องข่าวโอ้โหแบบพร้อมเต็มที่นะคะในส่วนของการดูแลผู้เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเดี๋ยวเย็นวันนี้นะจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
1: โอ้โห
0: น้องเนเน่ก็เตรียมขึ้นเวทีให้กับผู้ชมทั้งหลายที่จะร่วมงานกันซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินทั่วโลกเรียกว่าโอลิมปิก

0: พร้อมๆกับเรื่องของฟ้าฝนด้วยไม่ได้มีประกาศเตือนภัยอะไรออกมา
1: ไม่ได้มีแต่เราก็มีอัปเดตสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะที่พยากรณ์อากาศนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับก็ต้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือต้องตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับในแต่ละภาคครับใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนเยอะขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลงมาที่ภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่จะตกที่พังงาและกระบี่ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลของเรานั้นจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเพราะว่ามีฝนนั่นเองครับ
0: ค่ะเมื่อเช้ามาก็มองไปแถบทางรังสิตทางฝั่งโน้นเนี่ยฟ้าก็แลบๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนตกนะแต่ว่าก็ครึ้มๆนิดๆนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้นะคะพี่ชีวินบอกว่ากำลังติดตามอยู่ครับพี่ออสก็ทักมาหันคา26องศาฝนกำลังตกครับเช้านี้นะคะติดตามทุกวันเลยขอบคุณมากพี่ธงชัยพี่อัชราพี่ไก่อยุธยาฝนตกครับเช้านี
1: ้
0: นะคะแต่ละที่รายงานกันมาเผื่อบางท่านเดินทางแล้วจะได้ติดตามบ้างปะอินฝนกำลังกระหน่ำค่ะตกหนักมากครับน้องน้อยน้องแผนมาบอกเพราะเมืองอยุธยาก็กำลังตกอยู่ค่ะ
1: เห็นไหมภาคกลางมีฝนถึง 70% เลยนะเพราะฉะนั้นหลากหลายพื้นที่กำลังมีฝนตกอยู่นะครับเช้านี้
0: ค่ะนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำกันเลย
0: แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะช่วงนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพก็ยังเตือนเรื่องของระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 27-31 ตุลาคม 2569ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะระดมเขตบัดดี้เสริมกำลังรับลงทะเบียนถึงสำนักงานเขตที่ประสบภัยเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพร้อมกับเปิดจุดบริการและทีมแพทย์ดูแลประชาชนตอนนี้ขนเจ้าหน้าที่เขตที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยลุยระดมเขตบัดดี้ที่น้ำท่วมลุยช่วยรับเรื่องกันนะคะสำนักงานเขต38เขตที่ประสบภัยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย 8:30 น.ถึง 6:00 น.เย็นกันไปเลยเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะแต่ฤกษ์ 8:30 น.ถึง 4:30 น.
1: คร
0: ับ คือ 16:30 น.ส่วนการลงทะเบียนเยียวยา2ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของเงินปพ.ตามมติครม.ก็ยื่นผ่านแอปทางรัฐส่วนกรุงเทพมหานครยื่นผ่านเว็บนะคะเดี๋ยวสะกดให้เลยนะคะ CLAIM นะคะ .bangkok.go.th ซึ่งการระดมแต่ละเขตมาช่วยเขตที่น้ำไม่ท่วมมาช่วยเขตที่น้ำท่วมนี้นะคะเขาก็มีการเปิดจุดบริการมีทีมแพทย์มาดูแลสุขภาพด้วยไอ้อย่างเขตบางเขตตั้งเต็นท์กันไปเลยแล้วก็บางท่านก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูให้อีกนะคะเพราะบางท่านเนี่ยขึ้นสถานะว่ารออนุมัติรอพิจารณาในมือถือแต่บางท่านก็บอกว่าอุ๊ยลองไปดูในคอมพิวเตอร์ด้วยสินะคะในนะคะอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งเนี่ย เพื่อที่จะไปเพิ่มในส่วนของการผูกเลข

0: นะคะในส่วนของพร้อมเพย
1: ์
0: กับเลขบัตรประชาชนนะคะบางท่านก็ติดขัดตรงนี้บางท่านก็บอกขึ้นโซเชียลได้แล้วแป๊บเดียวนะคะซึ่งในส่วนของการโอนเงินนั้นนะคะทางปอพอกับธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จไปแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทค่ะ
1: นะรวดเร็วเลยนะครับในการเยียวยาครั้งนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนทางด้านของรัฐบาลครับเขาก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย29จังหวัดรวม828แห่งเลยนะครับจัดสรรงบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเนี่ย660แห่งพร้อมเร่งซ่อมแซมอาคารเรียนและดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบนะครับด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพร้อมฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐเนี่ยประสบอุทกภัยจำนวน828แห่งเลยทีเดียวนะครับใน29จังหวัดโดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูรวมถึงสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับพร้อมประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนดูแลสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษากลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วและลดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุดครับ
0: ค่ะรองโฆษกรัฐบาลนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรก็ยังออกมาระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยการแก้หาแห่งชาติค่ะออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนค่ะด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนนะคะตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมกับลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% นะคะสำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการอันนี้ก็มีกว่า770ครัวเรือนด้วยนะคะให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงปีหน้าเลยนะคะมกราคม2570ทางนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะขณะที่การลดค่าปรับหนี้ค้างชำระเป็นการลดเฉพาะค่าปรับไม่ใช่การยกเลิกเงินต้นหรือหนี้ค้างทั้งหมดนะคะโดยพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือผ่าน QR code ในสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติที่รับผิดชอบโครงการและสายด่วนการเคหะแห่งชาติค่ะ1615 1615ค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพัทรพงศ์นะครับพัทรประสิทธิ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีท่านยงยุทธสวนทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการลง งพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงนะครับจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005นะครับตำบลบางกระกำลำพญาคลองนกกระทุงนะครับบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงเนี่ยมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้าภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนก็ส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้รับทราบข้อเสนอนะครับและปัญหาดังกล่าวพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานงานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบถุงยังชีพจากกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ชุดณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปติดตามดูกันหน่อยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2069 2วันผ่านไปนะคะ12 13ตุลาคมวันนี้วันที่3แล้วเข้าสู่วันที่3ซึ่งจากวันแรกนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่าภาพรวมประชุมวันแรกนั้นไทยก็ชูแนวคิดใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลกนะคะซึ่งเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยภาพรวมนะคะวันแรกของการประชุมว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพค่ะนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกค่ะโดยนายเอ็นนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับนะคะพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridgeขณะเดียวกัน IMF ก็ประเมินนะคะว่าปีนี้2019เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง 4% ในระยะยาวด้วยนะคะนอกจากนี้ไทยก็ยังนำเสนอพระราชปณิธานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะได้เผยแพร่อาหารผ้าทอและภูมิปัญญาไทยสู่ผู้แทนจากทั่วโลกโดยมุ่งผลักดันกรุงเทพมหานครนะคะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือด้าน AI ที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่เมื่อวานวันที่2ก็คึกคักกันทีเดียวนะคะ
1: ครับวันที่2นะเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ก็ได้มีการทยอยเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยไทยเนี่ยนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจและเอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเช้าของวันที่2เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจนะครับผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานก็ยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอาทิในเรื่องของระบบพร้อมและการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยนะครับผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับ Royal Pavilion ที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9 พื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มีการเรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้เวทีการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นำเสนอทั้งในเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติครับ
0: ค่ะครั้งนี้นะคะมีหลายท่านบอกว่าคนมาร่วมประชุมเยอะมากนะคะเกือบจริงๆที่ข่าวออกไปว่าประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศนั้นนะคะมีลงทะเบียนกันโอ้โห 18,000 จริงๆเกือบ 20,000 เลยนะคะซึ่งงานนี้ไทยก็เรียกว่าได้ประโยชน์กันเยอะมากเลยนะคะขณะที่กระทรวงการคลังก็ถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมกับปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่นะคะแล้วก็ยังมีท่านรองนายกเอกนิติท่านก็ขึ้นเวทีเวทีย่อยหลายเวทีมากท่านก็ชูเรื่องของการรับมือที่โลกแตกขั้วนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าตอนนี้ทิศทางไทยเนี่ยเผชิญอยู่กับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคล้ายกับยุคทศวรรษที่1980ที่มีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI หลั่งไหลเข้าประเทศแต่ว่าบริบทมันต่างไปนะคะเนื่องจากว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาตอนนี้คือสังคมสูงวัยแล้วก็ขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การดึงดูด FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็พัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการรีสกิลลิ่งแรงงานแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตไปพร้อมกันซึ่งรัฐบาลก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงควบคู่กับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยอดีตอีกนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเอนิตินะคะก็ยังเชื่อมทุนทักเทคโนโลยียกระดับในส่วนของคนไทยด้วยนะคะงานนี้หลายๆท่านประทับใจดูจากสื่อมวลชนไปทำข่าวแล้วก็โอ้โหเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆทุกช่องทางเนี่ยอาจจะมีแจกเหมือนถุงผ้าขาวม้
1: าม
0: ีให้เลือกหลายแบบด้วย
1: เป็นซอฟต์
0: พาวเวอร์เก๋ไก๋มากนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาหารที่แบบเน้นในเรื่องของอะไรที่เป็นของไทยๆเราน
1: ะคะก็เพื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของเราให้กับนานาชาติได้เห็นเพราะว่าไหนๆก็เป็นงานที่รวมคนจากทั่วโลกไว้ที่เดียวแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นะเราก็ไม่ลืมที่จะโปรโมตในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้กับนานาชาติ
0: อาหารการกินนะคะในเรื่องของจากเกษตรกรต่างๆเพราะว่าได้รับคำชมมากมายเลยนะคะว่าไทยเราใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมต่างๆตกแต่งด้วยความงดงามนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของเวทีย่อยๆนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับ World Bank แล้วก็ IMF นะคะยังมีการจัดทำ Bangkok Blueprint to Thai เป็นต้นแบบสากลในการแก้ปัญหาการฉ้อโกงแล้วก็ภัยไซเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายเราจะมาไล่เรียงกันแล้วก็เย็นนี้แน่นอนแหละนะคะการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้ที่เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกที่ทำเนียบท่านนายกก็ตรวจความเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกนะคะรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยกทมเองก็ดูแลความปลอดภัยเส้นทางการจราจร21เส้นทางแล้วเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าหลายๆท่านมาเที่ยวเนี่ยไม่แน่อาจจะต่อยอดในส่วนของการเที่ยวปลายปีนี้ด้วยก็ได้นะคะน่าติดตามอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีค้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคม2569โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHFแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิชามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งได้พระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬากันด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังจึงขอประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569พร้อมขอบคุณน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยแล้วครับว่าภายในงานก็จะมีการแสดงจากนางสาวรัตติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกแล้วครับ โดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำทางด้านการเงินที่ผ่านมาก็พบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้ครับแล้วสำหรับการจัดงานนั้นจะจัดภายใต้แนวคิดหรือธีมที่ชื่อว่า Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยๆพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงสระกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารก็จะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจเชื่อมทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวและครับว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นประเทศไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศอย่างเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์แล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22เท่านั้นพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วในขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนี่แหละควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจผู้มีภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ณกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักๆอันได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานหรือ Energy as the Foundationปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณหรือ AI as the multiplier และเงินทุนเป็นตัวเร่งหรือ Capital as the Catalyst พร้อมได้ผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียน Power Grid ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AIให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกเตือน3ปัจจัยเสี่ยงปั่นป่วนตลาดการเงินโลกขณะที่ประเทศไทยก็เตรียมรับแรงกระแทกหากตลาด AI ปรับฐานแนะภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอาธานาซิออสแวมวาคิดิสรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงินและทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เปิดเผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกประจำเดือนตุลาคม2569ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมทั้งได้เตือนถึง3ปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่อาจสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินโลกอันได้แก่การปรับฐานของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยระบุแล้วครับว่าแม้ภาคธนาคารโดยรวมจะยังมีความยืดหยุ่นแต่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงค์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยงอันนี้ยังคงมีความเปราะบางอยู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ IMF ก็ประเมินว่าประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI รายใหญ่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากตลาด AI เกิดการปรับฐานซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจลุกลามไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินและภาวะเงินทุนไหลออกทั้งนี้ทั้งนั้น IMF ได้เสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าผ่านการรักษาวินัยการคลังบริหารจัดการหนี้ให้ยั่งยืนดำเนินนโยบายการเงินอย่างเป็นอิสระยกระดับการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตลอดจนแนะนำให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเสรีเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกดูดซับแรงกระแทกจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตกันด้วยแล้วเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศไทยอย่างแน่นอนและก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงปลายปีกันด้วยแล้วเชื่อกันว่าก็จะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกกันหน่อยว่ายังไงโดยทางกรุงเทพมหานครเขาก็พร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับโดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยแล้วครับว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าและตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลักๆ21เส้นทางด้วยกันที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามความเรียบร้อยตลอดเส้นทางควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมทั้งนี้ทั้งนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครครอบคลุมการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จัดการประชุมโรงแรมที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไอคอนสยามเขตคลองสานทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตพระบรมมหาราชวังเขตพระนครวันแบงคอกฟอรัมเขตปทุมวันรวมไปถึงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพเปิดเผยว่าทางปอพและธนาคารออมสินได้โอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 1.6 แสนครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพเปิดเผยว่าทางปอพและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 160,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทโดยในวันที่13ตุลาคม2569ทางปภได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดอันได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: หนนาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากติดตามตีค้องร้องข่าวจากคุณปูบุญมาสีหมาดนะคะหลายท่านก็ยังทักทายทาง Facebook Live นะคะเช้านี้ชัดเจนตีค้องร้องข่าวเนี่ยจากพี่สุนทร
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะพัดคุณภัทรพรบัณฑิตคุณบางอ่อนเล็กใบนะครับคุณผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนนะครับสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: แล้วก็มีพี่ธงชัยสังปล้องนะขอเชิญมาเที่ยวกันนะงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
0: ค่ะโอ้โหสุราษฎร์เขาก็ช่วงนี้ก็มีเทศกาลกินเจด้วยนะคะหลายๆจังหวัดเนี่ยมีเทศกาลกินเจพี่ชัยนาทาวก็บอกว่าตลาดโรงโป๊ะบางละมุงชลบุรีมีร้านขายอาหารเจเยอะมากเลยอาหารอร่อยค่ะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสองทุ่มบางร้านก็ถึงทุ่มครึ่งนะคะพูดถึงอาหารเจเนี่ยช่วงนี้ก็หลายๆท่านอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะอย.ก็เฝ้าระวังเข้มเรื่องผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจด้วยป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดนะคะแล้วก็แนะนำเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ยังไงก็ตามพูดถึงผู้บริโภคต่างๆการซื้อของพ่อค้าแม่ค้ามาฟังข่าวดีกันหน่อยค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทอันนี้ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยเชื่อไทยพลัสแล้วก็มียอดค่ะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะ
1: ครับตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center ที่เบอร์1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้ไหวนะครับ
0: ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ครับ
0: หลายๆท่านก็ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็นกกระซิบเนี่ยยังไปโชว์ในเวที IMF ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นที่ไทยเนี่ยโชว์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพี่ป้าวันดีบอกว่าเสนาบางปะอินเกาะเมืองอยุธยาฝนตกเป็นช่วงๆค่ะตอนนี้แล้วก็ติดตามข่าวยามเช้าไปพร้อมกันนะคะคุณตรินเช้านี้ฝนตกเสียงฟ้าร้องดังจังอยู่ที่ไหนคุณตริน
1: คุณตรินบอกว่าอยุธยาอยุธยาเทศกาลกินเจเยอะมากอาหารอร่อยมากครับ
0: ค่ะพี่หนึ่งฝ่ายช่างเครื่องส่งสวทขอบคุณมากเลยที่สงขลานะคะปื้อใหญ่ศรีสะเกษฝนตกแต่เช้าครับวันนี้นะคะพี่สุเทพก็เมื่อคืนฝนตกหนักครับที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีช่วงนี้ใครที่ถือศีลกินเจแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนี่นะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพอนามัย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทางด้านของเภสัชกรหญิงนะครับสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศก็อาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จึงได้กำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคได้รับโดยได้มีการเตรียมพร้อมทางด้านของบุคลากรระบบตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคและไม่ให้มาตรการควบคุมเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ก็ขอแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้และล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจติดมากับผักและผลไม้และสามารถรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
0: ค่ะพี่สังคมบอกว่านิคมคำสร้อยมุกดาหารอากาศดีชัดเจนครับขอบคุณมากเลยนะคะที่เพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุระหว่างจัดกิจกรรมโรยตัวในพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการดงรอยเท้าอาโคซอที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อ11ตุลาคมปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ2รายท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านก็สั่งกรมป่าไม้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะส่งท้ายกันหน่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2569นะคะมีการประกาศเลื่อนเป็นวันที่17ธันวาคมเพราะว่ามีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามได้วันที่17ธันวานะวิทยุแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ก็จะถ่ายทอดหวยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะผู้ฟังผู้ชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระ7นาฬิกาเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์พันยาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stageบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน0-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จ